0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามอันประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบและศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.เตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านคุณติตรีสายสว่างรายงานครับ
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประกาศดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่และส่งผลให้การสัญจรการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศครอบคลุมใน3เขต13แขวงทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหากพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการต่อไปขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงอาทิบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวแยกพงเพชรและอีกหลายพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางเพื่อป้องกันเหตุและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์ในจุดอื่นเช่นบริเวณแยกเอกมัยเหนือมีรายงานรถยนต์จอดเสียหลายคันเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงเกินครึ่งคันรถทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
6: ฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2026-2027เกมในลีก A กลุ่ม1นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาอิตาลีเปิดบ้านแพ้เบลเยียม 0-2และฝรั่งเศสภายใต้การประเดิมคุมทีมของกุนซือซินาดินซีดานคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังบุกชนะตุรกีที่เหลือ10คนไป1-0โดยได้ประตูใช้จากคิเลียนเอ็มปัปเป้ในนาทีที่54ด้านบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีและนับเป็นเหรียญทอง100เมตรครั้งแรกของไทยในรอบ48ปีได้เผยว่ารู้สึกดีใจและทำได้เกินฝันไปมากซึ่งเป้าหมายต่อไปจะทำลายสถิติในระยะ200เมตรส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ในเวลา 7:30 นาทีกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2จากนั้นเวลา 8:30 นาทีแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์พบกับคิมจินฮายางจากเกาหลีเหนือส่วนเวลา 9:30 นาทีวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกขณะที่บ่ายโมงตรงฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนและเวลา 15:00 นวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

朋友，一战汉光和红沙彩，有黑乃孤在麦克苏，一不完，几万。

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: หลายพื้นที่ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันมา 4-5 วันแล้วนะครับเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นี่โอ้โหเรียกว่าช่ำเช้ายันค่ำเลยนะฮะแม้ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังโปรยปลายลงมาเลยนะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับใต้สะพานอาจจะมีน้ำล้นขึ้นมานะครับ
1: ครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็บริเวณสะพานนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมแล้วมองไม่เห็นคอสะพานไม่เห็นระดับของสะพานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เสมอเรียบราบเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีเรื่องเศร้านะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
2: ครับตามภาพข่าวที่เราเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจักรยานยนต์นะฮะ
1: ครับ
2: บางทีออกถนนมานี่ก็จมลงไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คอยติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่นะครับประหยัดแบตได้ก็ดี
2: ครับ
1: ครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับแต่มันจะสั่นตึงตึงตึงนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งเสียงให้เราได้ยินกันนะครับก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนมาแล้วล่ะก็มาดูข้อความที่เขาส่งมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทิงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีเลยนะครับนี่แจ้งเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับส่วนที่ฉะเชิงเทราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้านะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเขาก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็ที่เมืองชัยนาทโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตำบลในเมืองตำบลบ้านกล้วยตำบลเขาท่าพระตำบลชัยนาทตำบลท่าชัยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อำเภอสัพยานะครับก็มีตำบลสัพยาตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำตกตำบลโพนางดำออกนะครับ ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะ
2: ครับก็แสดงว่าอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนั้นก็โดนไปหลายตำบลหลายตำบลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่ได้ติดตามฟังข่าวเนี่ยนะครับ6อำเภอนะซ
1: ึ่
2: งก็โดนเป็นประจำอย่างเช่นบางบานเนี่ยนะฮะ
1: ครับผักไข่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเขตรับน้ำประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะครับทำให้ชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็กว่าที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้นี่ก็ต้องขั้นต่ำก็1เดือนแล้วครับ
1: ครับคือครั้งก่อนๆที่มีน้ำท่วมก็จะมาจากทางภาคเหนือใช่ไหมครับเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาก็ยังมีเวลาในการที่จะได้เตรียมตัวเตรียมการบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนกระหน่ำนะฮะฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานจนผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงออกปากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าโอ้ตั้งแต่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอปีนี้ที่แปลก
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ยากที่จะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่คือความแปรปรวนของธรรมชาติก็ว่าได้นะ
2: ครับซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดูเวลาเทเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่นั้นแล้วก็เททิ้งเยอะๆนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าแหมไม่เคยเจอเลยอยู่มาหลายสิบปีนะครับบางพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอก็รุ่นนี้แหละนะฮะเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารนะครับโดยเฉพาะสังกัดกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ได้มีการซักซ้อมเตรียมการรับมือในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นเขตนนทบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะฮะโดยกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมการฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1นะครับก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเขตถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรโอ้สูงเหมือนกันนะคุณสุธี10ถึง30เซนติเมตรนะ
1: ครับโอ้ก็โอ้รถเล็กนี่ลำบากเลยนะฮะ
2: ลำบากนิดหน่อยนะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถที่เสียนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนจังหวัดใกล้เคียงกับนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ก็จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับอำเภอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอำเภอหนองเสือหลังฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พบจุดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลศาลาครุแล้วก็ตำบลหนองสามวังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมสร้างแนวคันดินริมคลอง13ตำบลศาลาครุเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่14เขาก็จากกำลังพลลงพื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วยกันขนกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะแล้วขณะที่กองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่902รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ป่วย อยู่ภายในบ้านนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะติดเตียงนะครับในพื้นที่บ้านหัวแหลมตำบลเสม็ดอำเภอโดยการนำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวป้องกันน้ำแล้วก็ยกให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ก็ได้จัด กำลังพลและยานพาหนะร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เร่งดำเนินการกรอกกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำขณะที่กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลากรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ของหมู่บ้านครับ
2: ครับขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณตลาดเก่าร้อยปีอำเภอกบินบุรีนะครับหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่อำเภอกบินบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดงชัยบ้านดงชัยมันนะครับตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามช่วยกันยกสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: นะครับก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเห็นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทันท่วงทีจังหวัดใกล้เคียงก็มีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญญประเทศนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จัดเรือสนับสนุนการขนย้ายพร้อมทั้งการกรอกกระสอบทรายขุดลอกร่องระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับทางภาคอีสานนะฮะก็ประสบภัยเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
1: บุรีรัมย์สุรินทร์นี่หนักเลยนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์เนี่ย
2: มาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะตรงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคอยดูแลอยู่นะครับก็มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองไซอำเภอนางรองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ก็มีการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะโอ้ปีที่แล้วก็อ่วมจากสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาปีนี้ก็มาเจอเรื่องของอุทกภัยเข้าไปอีกนะครับถนนหลายสายเนี่ยก็ตัดขาดโดยเฉพาะที่เชื่อมกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลายท่านเองก็คงจะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
2: นี่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2พร้อม24ชั่วโมงนะครับในการยกระดับรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังแน่นหนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้นะครับพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ก็ได้ประชุมเข้มเลยนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคู่ทั้งการป้องกันชายแดนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับก็ช่วยกันอย่างไม่ลดละนะครับประชาชนประสบภัยนะฮะทหารก็พร้อมเข้าช่วยเต็มกำลังเสมอนะครับ
1: ครับก็ถ้าน้ำยังไม่ลดพี่น้องทหารก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังจะดูแลอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตำบลหนองไซอำเภอนางรองก็มีกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็การช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเป็นที่พึ่งแล้วก็เคียงข้างในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: ครับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: ครับ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะ
2: ใช่ครับเราก็คงจะเห็นผ่านในคลิปแล้วนะครับ
1: คร
2: ับหน่วยงานก็ระดมกำลังไปช่วยนะครับก ของเพื่อนพึ่งพาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่เข้าไปลุยน้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณสุธีฮะกระแสน้ำนั้นเชี่ยวมากนะครับในเขตสระแก้วนะครับ
1: ใช่ครับมาดูในส่วนของกรมชลประทานนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานเองก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตบูรณาการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำสู่เจ้าพระยาหลังสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังคงต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่11นะครับซึ่งก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสิทธิพรพฤทธิพิบูลธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11พร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับ
1: ครับจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยกรมชลประทานก็ได้วางระบบการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำจากทางตอนบนแล้วก็ฝนในพื้นที่นะครับผ่านโครงการหรือว่าโครงข่ายชลประทานอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับทางนี้ก็มีการบริหารจัดการผ่านจุดระบายน้ำสำคัญอาทิประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลนะครับรวมไปถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลอาทิสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลครับ
1: ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับก็ดำเนินการควบคู่กับการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแต่ละแห่งเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของระบบโดยรวมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
2: ครับสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูนศักดิ์กรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์สามารถที่จะระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกครับ
1: ครับส่วนการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ได้ใช้ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญนะครับในการเร่งระบายน้ำขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรีคลอง6วาสายล่างแล้วก็ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
2: ครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทางในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำและก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
1: ครับจากเรื่องน้ำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติในเรื่อง Alice in Wonderful นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนนะครับ
2: ครับ
1: โดยคณะ Wing Show Production นะก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็เป็นการแสดงใน ครงการเพื่อเยาวชนนะครับในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็พระราชทานโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชนะครับภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับถวายสุจิบัตินะครับ
1: ซึ่งก็หลังจากที่จบการแสดงแล้วนะครับก็ได้พระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้แทนนักแสดงตามลำดับนะสมควรกับเวลาแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีนักเรียนแล้วก็ผู้แทนนักแสดงเฝ้าส่งเสด็จบริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งของหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับ
2: ครับทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเยาวชนไทยได้สัมผัสถึงโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีรวมทั้งการปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะนะครับ
1: ครับแม้พูดถึงเยาวชนแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่สักหน่อยสิฮะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับที่รู้จักชื่อของเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอําลอยสาวไทยอายุเพียง16ปีนะครับที่ได้แชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานะ
2: ครับใช่ครับโดยเฉพาะรอบแสดงสดนะครับSeven Nation Army
1: ครับ
2: จริงๆแล้วเพลงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าถ้าหากว่าไปในแวดวงของการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญที่อเมริกานะครับเขาจะใช้เพลงนี้ในการปลุกพลังของนักกีฬาขึ้นมานะ
1: โอ้
2: ก็คือจะได้ใจนักกีฬาไปด้วยนะครับ
1: ครับพูดถึงนักกีฬาแล้วก็พูดถึงน้องบิลซะหน่อยดีฮะเทพบิล
2: ภูริพลบุญสอนนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะก็คือตอนนี้
1: สถิติเลยนะครับในเอเชียเลยนะ
2: เอเชียเนาะ
1: ครับ 9.90 วินาทีใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: คนไทยรอเหรียญทองนี้เนี่ยนะครับหรือสถิตินี้เนี่ยมาเขาว่าเท่าไหร่นะ48ปีเลยนะ
2: ใช่ครับโ
1: อ
2: ้เรารอกันมานานมากเลยนะ
1: ครับ
2: นะฮะ
1: ครับ
2: คือบิลภูริพลเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้วิ่ง2วัน3รอบรอบแรกเนี่ยนะ 9.95 วินาทีนะครับ
1: ครับ
2: รอบที่2 9.91 รอบที่3ตอนที่ชิงเหรียญทองเนี่ยนะครับ 9.90 ครับ
1: ครับ
2: โอ้โหถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับรอมายาวนานนะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่ายังไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะที่สนใจในด้านกีฬาเนี่ยนะครับ
2: ครับใช่เลยครับพูดถึงเหรียญทองกีฬาในการวิ่ง100เมตรชายเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: น้องบิวก็น่าจะเป็นคนที่3นะครับที่ได้เหรียญทองในเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
2: คนแรกที่โด่งดังมากๆก็คืออานัทรัตนพลนะครับที่คว้าเหรียญทอง100เมตรชายในเอเชียนเกมปี1974ที่กรุงเตหะรานอีกคนหนึ่งก็คือสุชาติแจสุรภาพที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม1978ที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: โอ้โหนี่นะฮะก็ปี2521นะฮะโอ้
2: ครับ
1: ยาวนานมา48ปีมาแล้วฮะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนชาววันนี้ส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องไทยทุกภาคทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ครับผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ
3: ร้านกำนันมานะ081 808 8009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เซฟฟิต
1: สวัสดีทุกคนมาๆๆๆช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
2: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
3: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
2: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนักๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
3: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
1: อ้าวเอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
2: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
3: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ๆๆผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
1: เฮ้อเวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกเนี่ย
2: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
1: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
3: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
1: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
3: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
1: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
3: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงการสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
2: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็น2 อย่างเลยได้มั้ย
3: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจศ.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ.1 FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา8นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้องเติ

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60 40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบประบองบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันสสยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดยังคงไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านปภ.ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ขณะที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวหลังน้ำหลากเพื่อความปลอดภัยขณะที่กทม.อ่วมฝนถล่มกรุงต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังจากน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบพร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยาไนด์คดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยาไนด์หวังล้างหนี้เงินกู้และศาลสั่งประหารชีวิตโกธรและลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งประจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาททัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ลำดับ6คว้าได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม21เหรียญด้านเทพบิวภูริพัฒน์บุญสอนสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมและสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างขึ้นในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นและเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอัมลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้ขณะที่เจ้าตัวเปิดใจมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้ด้านนายกร่วมยินดีลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารีนีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีระเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ก็ตรงกับวันพระวันเสาร์นะคะกราบพระชำระใจกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมาก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าประชาชนนะคะที่มีการเตรียมตัวกันอยากจะเดินทางนะคะไปชมในด้านของทางกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะชมในด้านของการซักซ้อมรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะโดยก็จะมีการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดือนตุลาคมก็มีด้วยกัน3ครั้งนะคะวันที่2ตุลาคมวันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะส่วนในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะคะก็มีครั้งที่1ค่ะวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะคะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนกันที่บริเวณสะพานพระราม8ในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสิ้นสุดการฝึกซ้อมก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมกันได้ก็ที่ฝั่งทนก็อยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นฝั่งพระนครแถวใกล้กับทางกองทัพบกนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างนะคะแล้วก็ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะหรือก็รับชมในด้านของการซักซ้อมกันได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็ทั้งนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่นะคะโบราณเป็นริ้วขบวนของพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระดำเนินไปในการต่างๆนะคะทั้งเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่ก็เป็นในด้านของการพิธีนะคะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าความงดงามแล้วก็ขนบธรรมเนียมโบราณที่ชาวไทยนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็สืบทอดปฏิบัติกันมาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาจนปัจจุบันนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีการเสด็จพระดำเนินทางน้ำของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีอย่างมากนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอชมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในเรื่องของการสืบสานประเพณีในด้านของการจัดขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็หรือว่าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักค่ะก็ในด้านของการซักซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เขาเรียกว่ามันมีท่าหลายท่าที่มีการฝึกซ้อมกันที่สง่างามนะคะมีความเข้มแข็งด้วยพร้อมกับเขาเรียกว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็หนึ่งเดียวนะคะก็คือว่าต้นเสียงในด้านของการเฮนะคะในการต้อนรับในด้านของเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยทำให้เกิดความพร้อมเพรียงท่วงท่าในด้านของการพายแต่ละครั้งก็ยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งก็การพายในขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีแบบโบราณนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าพายนกบินนะคะพายเรียกว่าเป็นพายพลราบพายผสมหรือไม่ก็เป็นแบบพายธรรมดาก็มีด้วยกัน4ท่า
าตินะคะใครที่ไปชมกันนะคะก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นการเผยแพร่หรือไม่ก็ลงกันในสื่อโซเชียลกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเขาบอกว่าคือวันที่21วันที่28ตุลาคมนะคะก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไปนั่งกันได้นะคะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือนะคะหรือไม่ก็ที่อาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใครที่จองบัตรกันไว้นะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะส่วนในด้านของการจัดตรงนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด52ลำด้วยกันแบ่งกันออกเป็นนะคะเรือนี่5ริ้วความยาว 1,200 เมตรค่ะกว้าง90เมตรนะคะแล้วก็ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีการซักซ้อมหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่างดงามแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่าคือให้ความสำคัญในด้านของการจัดเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนการเตรียมในด้านของการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ศูนย์ถ่ายทอดนะคะวิทยุและก็โทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและก็สมพระเกียรติด้วยคือที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบในด้านของกำหนดการพระราชพิธีตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดมาก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะก็เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมก็จะมีในด้านของพิธีเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมจะมีพิธีเก็บแล้วก็เชิญอาทิพระบรมอาทิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอาทิส่วนวันเสาร์ที่19ธันวาคมเชิญพระโกศพระบรมอาทินะคะขึ้นปริสถานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสรีรังคารที่วัดราชบุพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็มีการรับทราบความคืบหน้าในด้านของการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือก็มีความผิดชอบในด้านของการปรับปรุงคำสั่งมีการแต่งตั้งคณะอนุการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประสงค์นิกรชาวไทยขอให้ทุกคนนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ความงามของศิลปะชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยด้วยสำหรับประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมพระเกียรติอย่างแท้จริงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สมพระเกียรติแค่ไหนก็มีการจัดตรงนี้ก็คือวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะมีในด้านของพิธีตรงนี้ค่ะ
ทีนี้มาในด้านของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางกองทบกก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแรงในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะรับมือในด้านของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่นะคะประกอบกับการระบายน้ำหรือไม่ก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นหลากหลายพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มหรือไม่ก็นอกคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหรือก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางกองทบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทบกก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะส่วนในด้านของทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการกางแผนรับมือในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะซึ่งนายเจษฎชัยเศษนะคะไทยเศษค่ะก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในด้านของบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแนวโน้มในด้านของสภาพอากาศมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในด้านของสถานการณ์การรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของระยะยาวด้วยซึ่งก็มีการกำชับนะคะว่าอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการติดกับแหล่งน้ำอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังพลเพราะว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมในด้านของกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่านะคะมีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการหลักๆตรงนี้นะคะสามารถที่มีการเรียกว่ามีการประเมินวิเคราะห์หรือไม่ก็สั่งการได้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางด้วยหากว่าไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะมีการขยับขยายหรือไม่ก็มีการเตรียมพร้อมได้แล้วก็กำชับทุกพื้นที่นะคะมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ประจำการตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมกำลังพลรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมกับมีการหรือว่าต้องใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็พื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำด้วยพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้คลื่นลมนะคะคลื่นทะเลหรือไม่ก็พื้นที่ทางชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกำชับอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็น้องๆ อาจจะหยุดอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าพบจุดใดมีความเสี่ยงหรือไม่ก็มีข้อที่จำกัดจะต้องรับมือแล้วก็เร่งแก้ไขหรือไม่ก็มีการเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมในด้านของการจัดตั้งศูนย์พักพิงมีอาหารมีน้ำดื่มหรือไม่ก็สิ่งที่จำเป็นตลอดจนกำลังพลแล้วก็เครื่องมือสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ามันมีพื้นที่เสี่ยงจริงๆสามารถที่จะดำเนินการผ่านเซลล์บอดแคสต์ได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอในด้านของหรือว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ฉุกเฉินจนเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการอย่างไรนะคะแล้วก็มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคกลางก็บอกว่าตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่านะคะเตือนภัยว่ามีฝนตกหนักกันจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแต่ว่าสำหรับนิคมนะคะอุตสาหกรรมบางปูก็ได้รับการเพิ่มในด้านของประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มในด้านของการดำเนินการมาตรการจัดการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นการพร่องน้ำ
นะคะลงในเบาะรับน้ำที่มีน้ำฝนหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่เสมอเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดบอกว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปูโซนที่1แล้วก็โซนที่2เนี่ยก็บอกว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะช่วยในด้านของการแบ่งเบาภาระในด้านของน้ำเนี่ยอาจจะมาหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะแบ่งเบาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่ทางของทางกทม.ก็บอกว่าเพิ่มในด้านของการรับนะคะพื้นที่พร่องน้ำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าถ้าน้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ถึงวิกฤตตรงนี้จริงๆก็จนถึงวันที่พรุ่งนี้อีก1วันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งมันมีความจุตรงนี้นะคะของทางบึงหนองบอนบอกว่าประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะมีการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะมีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่อาจจะตกเพิ่มกันอย่างไรก็จะต้องดูกันด้วยนะคะหรือไม่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็นะคะลองติดต่อแจ้งศูนย์ของทางกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ที่หมายเลข02-2485115นะคะ02-2485115ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครก็ที่หมายเลข1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะน้ำหลากน้ำท่วมตรงนี้ก็พื้นที่พิเศษทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยส่วนทางภาคใต้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันนะคะก็ในช่วงของเช้าๆแบบนี้นะคะทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ของทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็หรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะริมแม่น้ำหรือไม่ก็ลำน้ำสาขาก็เฝ้าระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยก็แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกไปเมื่อช่วงของต้นรายการนะคะว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ถือว่าหลากหลายอำเภอนะคะถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะคะที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็อำเภอของพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็ที่บางปะอินบางไทรอ่างทองนะคะบ้านของคุณณัฐาก็ท่วมเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่ปะโมกนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรหรือไม่ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็ลองติดตามนะคะแล้วก็เฝ้าระมัดระวังด้วยว่าจะเป็นอย่างไรก็เรียกว่าทุกจังหวัดนะคะก็แจ้งเตือนกันกว่า70จังหวัดแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือว่าในด้านของนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าเน้นย้ำว่าถ้าเราเดินลุยฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ระมัดระวังโรคเสี่ยงก็ติดมานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวน้ำท่วมน้ำขังเป็นการป้องกันตรงนี้ก็คือโรคฉี่หนูหรือไม่ก็น้ำกัดเท้าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะในช่วงของแบบนี้เพราะว่าประชาชนก็จะต้องทำมาหากินกันอยู่นะคะเพิ่มในด้านของความระมัดระวังโรคที่มากับน้ำตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโรคฉี่หนูหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุในด้านของสุขภาพอย่างมากอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามเราจะทำกันอย่างไรนะคะคือโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ก็ดินที่มีการปะปนของฉี่หนูนะคะสัตว์เขาเรียกว่าเป็น
สัตว์พาหะตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสุนัขสุกรเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านในด้านของบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่มันเปื่อยนะคะจากการแช่น้ำเป็นเวลานานๆด้วยหากว่าเราดูร่างกายของเราว่านะคะมีไข้ขึ้นสูงไหมปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้รุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็ที่หลังนะคะอย่านิ่งนอนใจไปพบคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นซอกนิ้วเท้าจากการแช่น้ำที่มันท่วมขังแล้วก็อาจจะสกปรกตรงนี้เป็นเวลานานๆเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอาจจะทำให้เราเนี่ยคันก็ได้ผิวหนังลอกตกสะเก็ดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองตรงนี้ก็นะคะอย่านิ่งนอนใจหายามาทาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าข้อปฏิบัติในด้านของการป้องกันการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะก็เรียกว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าล้างทำความสะอาดทันทีทุกครั้งที่เราเดินลุยน้ำหรือไม่ก็สัมผัสในด้านของน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะล้างมือรองเท้านะคะแล้วก็ขาด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่อีกสักหนึ่งครั้งด้วยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้าของเรานะคะลดการอับชื้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นบอกเกิดของเชื้อราด้วยสวมอุปกรณ์ในด้านของการป้องกันหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆเป็นรองเท้าบูทที่มันยาวนะคะสูงขึ้นมาเหนือเข่าสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ดูบาดแผลเป็นพิเศษนะคะผู้ที่มีบาดแผลตรงนี้มีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นเบาหวานตรงนี้นะคะบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็ที่ขาของเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าง่ายๆลองสังเกตอาการของเรานะคะว่าหากว่ามันมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อนะคะตามร่างกายของเราหรือไม่ก็เป็นแผลนะคะบวมอักเสบแดงอะไรแบบนี้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็แจ้งประวัติว่าเรานี่ไปเดินในด้านของลุยน้ำท่วมอะไรมาแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝนเนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่าทางบริเวณของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางกันอย่างไรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงจำแรงจะจำแรงเป็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: เจ้าหญิงจำแรง
5: โอ้ให้ตายสิข้าไม่มีทางล้างครัวเสร็จทันงานเลี้ยงแน่ๆเลย
6: หม้อเพิ่มอีกใบซินเดอเรลล่า
5: เมื่อไหร่นางฟ้าแม่ทุนหัวจะโผล่มาสักทีนะโอเว่น
6: เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นเป็นเจ้าหญิงสักทีล่ะลิลลี่
5: ช่วยเล่นตามน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงข้าแต่จุดพวกนี้เองเลยนะรู้ไหม
6: ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ไงวันนี้เจ้าเป็นซินเดอเรลล่าเมื่อวานเป็นโพคาฮอทัสร้องเพลงกับใบไม้เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้มู่หลานมาแน่เตรียมออกรบเพื่อชูเกียรติพ่อเจ้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจะเบื่อเล่นกับเจ้าแล้ว
5: ยอมรับเลยนะว่าเจ้าดูเรื่องนิทานเจ้าหญิงได้ดีทีเดียวเลย
6: มันก็ง่ายนี่นะในเมื่อข้าต้องถูกอยู่กับเจ้าตลอดเวลา
5: โอเวนเจ้าหญิงไม่แก่เกินกว่าจะใส่ชุดสวยๆหรอกนะรู้ไหม
6: ไปได้แล้วเจ้าหญิง
5: รับทราบค่ะ
6: ในที่สุดก็มีคนมารับออเดอร์สักที
5: รอนานหรือยังคะท่าน
6: ไม่หรอกข้าขอนมแก้วหนึ่งแล้วก็พายไก่แล้วกัน
5: ท่านคะพายไก่ก็ดูน่าอร่อยดีนะคะแต่มันคงบินไปทั่วท้องเหมือนกับตัวผู้ไล่จิกไก่ตัวเมียตอนต้นฤดูเลย
6: ฟังดูอันตรายจังนะ
5: ข้าขอแนะนำเนื้ออกดีไหมคะ
6: ฮะอันนั้นแหละเดี๋ยวสิเจ้าชื่ออะไร
5: ลิลลี่ค่ะ
6: ลิลลี่คนสวยอย่างเจ้ามาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะถ้าไม่ติดว่ารู้ความจริงหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิงจริงๆยิ่งใส่ชุดแบบนี้ด้วยงานทำเบอร์งานประณีตมาก
5: ข้าเป็นเจ้าหญิง
6: ข้าเป็นเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลาเรีย
5: ยินดีที่ได้พบท่านเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลาเรีย
6: ลิลลี่กลับมาในครัวเดี๋ยวนี้นั่นเจ้าหญิงลิลลี่หรือฟาบาตั้งหากเล่า

0: อยมากข้ามีคำถามเจ้าหญิงลิลลี่ทำไมเจ้าถึงมาทำงานอยู่ในครัวแทนที่จะไปนั่งบนบัลลังก์ในปราสาทหรือจัดงานเลี้ยงหรูๆล่ะ
1: ข้าต้องทำงานเพราะแม่เลี้ยงสั่งเอาไว้อีกอย่างหนึ่งข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆในปราสาทสักเท่าไหร่หรอก
0: ให้ข้าพาเจ้าเดินรอบเมืองนะนางลาช่วงบ่ายไม่ได้หรอก
1: นี่โปรดเธอโอเวสจะชายพาข้าไปเดินเล่นนะ
0: สัปดาห์หน้าเจ้าต้องมาทำงานเร็วกว่าเดิมนะเจ้าหญิงเล่าเรื่องโอเว่นให้ฟังหน่อยสิ
1: เขาเป็นพ่อครัวเหลืองมาช่วยงานอาสาในครัวของเมืองและแม่เลี้ยงบังคับให้ข้ามาช่วยเขา
0: การช่วยงานแบบนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเจ้าหญิงทั้งหมดนี่คืออาณาจักรของเจ้าเหรอ
1: ใช่ค่ะคนแถวนี้ทำงานให้กับราชสำนักค่ะ
0: ดูนั่นห้องสมุด
1: นี่คือห้องสมุดหลวงของเรา
0: เข้าไปกันเถอะ
1: สวัสดีนักประวัติศาสตร์หลวงขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายเอเดรียน
2: ข้าฝ่าบาทเพคะพระองค์ท่านยินดีที่ได้พบณห้องสมุดหลวงแห่งนี้
1: จัดระเบียบหนังสือเรียบร้อยดีไหม
2: เรียบร้อยดี
0: ข้าประทับใจในคอลเลกชันของเจ้าจริงๆเจ้าหญิงข้าอยากเยี่ยมชมปราสาทของเจ้าม
1: ันกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะ
0: และอยากเข้าเฝ้าราชากับราชินีด้วย
1: พวกท่านไปเยือนอาณาจักรใกล้เคียงน่ะ
0: ที่ไหนเหร
1: อคืออาณาจักรเล็กๆ
0: เจ้าอารมณ์ขันดีมากเลยเจ้าหญิงข้ายอมรับว่าหลงเสน่ห์เจ้าเข้าแล้วข้าจะมาหาเจ้าใหม่เร็วๆนี้เมื่อกี้คืออะไรกัน
2: นักประวัติศาสตร์หลวงเหรอ
1: เจ้าชายเลยนะโอเว่นตัวจริงเสียงจริงโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงก็มาถึงสักทีไม่ต้องมาสวมบทบาทและเราด้วยนะรู้ไหมข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้ว
2: แต่การเป็นเจ้าหญิงจริงๆเจ้าต้องแกล้งเป็นหรือโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงก่อนเหรอ
1: มันง่ายนิดเดียวเจ้าเล่นตามบทข้าก็เล่นบทของข้าแค่ต้องการคนเพิ่มนิดหน่อยเจ้าเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าเป็นกองทหารม้าหลวงและครูดนตรีก็เป็นวาทยากรหลวงซะเลยล่ะ
0: อีกเดี๋ยวคนทั้งเมืองต้องมาเล่นละครเพ้อฝันด้วยกันหมดแน่
1: เป็นความคิดที่ดีเลยเราแจ้งข่าวให้คนทั้งเมืองรู้เราจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าชาย
0: ลิลลี่ถ้าคนทุกคนไม่ได้รักเจ้าแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอก
2: แต่พอเรารักลิลลี่เราก็จะยอมเล่นเกมนี้ท่านพี่กลับมาแล้วเดินทางไปยังไงบ้าง
0: ข้าเจอเจ้าหญิงวิเศษสุดๆในเมืองใกล้ๆนี่ด้วย
2: เจ้าหญิงเหรอแถวนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยนะพี่ก็รู้ต้องเดินทางไกลหลายวันกว่าจะเจอแต่ยุคสักคนหนึ่งอ่ะ
0: มีจริงๆนะเจ้าหญิงลิลลี่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทำงานอาสาในครัวภายใต้ความเข้มงวดของแม่เลี้ยงข้าตั้งใจจะไปหานางอีกอาจจะขอนางแต่งงานเพื่อรวมอาณาจักรด้วยนะ
2: มหาเล็กเตรียมรถมาให้พร้อมนะเราจะเดินทางทันทีที่เจ้าชายเอเดรียนไปเมืองนั้นกันข้าสงสัยเจ้าหญิงนั่นจริง
0: ๆประจำที่ ชายเอเดรียนข้าคือกองทหารม้าขอพาม้าของท่านไปพักฐานน้ำได้ไหมพะยะค่ะตามสบายเลย
1: เจ้าชายเอเดรียนมาอีกแล้วนะคะ
0: เจ้าหญิงลิลลี่วันนี้เจ้างามเหลือเกินเดินเล่นกันดีไหม

0: จ้าหญิงข้าคิดว่า
1: ดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงลิลลี่พยัคฆ่ะ
2: ดอกไม้สำหรับพระองค์ขอบใจนะจ๊ะ
0: ผู้คนรักเจ้ามากนะ
2: ข้าก็รักคนของข้า
0: ข้าคิดว่าเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าอยากร่วมงานเพื่อได้พบกับราชสำนักและพ่อแม่ของเจ้า
2: ข้ายินดีเป็นเจ้าภาพค่ะ

0: รบอะไรดีครับ
1: ข้าจะหาเจ้าหญิงลิลลี่ได้ที่ไหน
0: นางอยู่กับเจ้าชายน่ะ
1: นางเป็นเจ้าหญิงนานแค่ไหนแล้ว
0: ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆและเจ้าคิดว่าคนทำงานในอาณาจักรนี้กี่คน
1: 500คนค่ะ

ำไว้นะทุกคนคือแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องเต้นอย่างสง่าทุกคนก็เต้นกันตลอดอยู่แล้วนี่นา

0: มาซ้อมอีกรอบนะทำเหมือนกำลังประกาศชื่อนายกกับดัชเชสสิ
1: ขอต้อนรับเอเดรียนและฟิลิปปาท่านนายกและดัชเชส
0: ไม่ใช่นะลองใหม่อีกที
2: ข้าไม่มีข้าวโพดมากพอจะเลี้ยงทั้งเมืองที่แกล้งรวยแบบนี้หรอกนะ

0: อต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
0: กล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: เมืองนี้เนรมิตออกมาได้งดงามจริงๆเสียดายที่ปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ไม่งั้นจัดงานเลี้ยงในห้องบอลลูนคงจะโรแมนติกน่าดูเอาละเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหม
2: ทุกคนกรุณาฟังข้าก่อน
1: ลุยซา
2: ลิลลี่ไม่ใช่เจ้าหญิงนางก็หกมาตลอดเลยและข้าก็พิสูจน์ได
1: ้ข้าปลูกเขาไม่ขึ้นจริงเหรอลิลลี่
3: จริงเพคะข้าขอโทษ
1: ข้ารับไม่ได้จริงๆ
4: ถึงข้าไม่ได้พูดแต่เจ้าเป็นเจ้าหญิงสำหรับข้าเสมอหม้ออีกใบซินเดอเรลลี่เจ้าอยากใส่ชุดสวยๆตอนถูพื้นด้วยไหมล่ะ
3: ข้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้ว
4: เรลลี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะควรทำใจได้แล้ว
1: ลิลลี่ข้าลืมเจ้า

0: จะรักเจ้าเหมือนที่ข้ารัก
1: ตกลงค่ะ
2: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่นะคะอยากจะเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้ก็นะคะใช้กันให้หมดกันหรือยังนะคะในช่วงของเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะ60-40ค่ะแต่ก็ทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าไฟเขียวนะคะก็เพิ่มให้อีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมเดือนกันยายนนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ผ่านเกณฑ์กันบ้างนะคะกับโครงการตรงนี้แล้วก็เริ่มใช้กันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ประกอบการตรงนี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งนะคะกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะส่วนการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารก็ได้เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับผู้ที่นะคะผ่านตรงนี้สามารถที่จะให้บริการระบบขนส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านในด้านของแอปนะคะของเป๋าตังตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเป๋าตังหรือถุงเงินนะคะที่ผ่านตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่า 1,000 บาทนี่เราจะใช้อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับใครที่นะคะรอกันอยู่ตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนค่ะค่าไฟค่าน้ำรอบใหม่ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2569จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรตรงนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะรายเดิมนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่ารายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนทุกรายด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะเป็นยืนยันของตัวตนตัวเองผ่านในด้านของแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทยก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่12มกราคมปี70นะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะคะผ่านในด้านของธนาคารออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะคะก็ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่14ตุลาคมเดือนหน้านะคะก็ลองดูนะคะเล่งหน่อยก็แล้วกันนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็ช่องทางที่มีการใช้สิทธิ์ตรงนี้นะคะผ่านแอปเป๋าตังนะคะบัตรประจำตัวประชาชนค่ะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถจะใช้ได้ส่วนวงเงินในด้านของการลดนะคะซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคน3เดือนจากร้านค้าที่ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขากำหนดให้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ลดในด้านของค่าใช้จ่ายในด้านของการเดินทางนะคะขนส่งระบบสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนค่ะครอบคลุมในด้านของระบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นบขส.รถไฟฟ้า BTS MRT นะคะบขส.รถไฟรถร่วมเอกชนกสมก.ก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็รวมในด้านของรถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะจนถึงเขาเรียกว่าวันที่12มกราคมปี70นะคะใครที่ยังไม่ได้ยืนยันก็ยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จสามารถที่จะใช้กันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะในช่วงของตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบอกว่าช่อง3เขาจัดใหญ่จริงๆค่ะเชิญชวนคนกรุงเทพมายกย้ายสุขภาพดีแบบยกเมืองนะคะกับเรียกว่าชัยนทรีแบงคอกแอโรบิก2026นะคะร่วมกันเต้นแอโรบิกใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็จัดกันที่เรียกว่าแบบยิ่งใหญ่ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะวันเสาร์ที่26นี้นะคะนำโดยคุณตู่ปิยวดีมารี

เรียกว่าคุณเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายตลาดแล้วก็การพาณิชย์ค่ะแล้วก็มีคุณอาร์มวิบูลนะคะหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเรียกว่าธุรกิจโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่อง3นะคะก็โปรโมทให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วก็ซุปตาที่มาร่วมกันออกกำลังกายแบบสนุกแบบนี้ก็หลายคนเหมือนกันนะคะคุณมิ้นชลิดาพี่ปุ้นปรีดีแล้วก็ยีน่าด้วยนะคะแล้วก็มีคุณกายทัศน์ค่ะคุณตูนปะลินดานะคะใครที่อยากเจอตัวเป็นๆก็สามารถที่จะไปกันได้เพราะว่าเปิดประตูงานฟรีนะคะตั้งแต่เวลา 15:00 นแล้วก็ร่วมเต้นแอโรบิกกันในช่วงของเวลา 16:00 นที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครห้ามพลาดนะคะสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
14: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสุก
16: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
17: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักมากฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม 100% ของพื้นที่และยังตกหนักต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้คุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่26ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้เตือน50จังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่สีแดงอาทิตราดเพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 100% ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาครวม49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่อื่นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึง27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เริ่มกันที่เรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อีกครั้งภายใน1สัปดาห์หากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU ที่ร่วมลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเจรจากับยูเครนแต่รัสเซียจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีสีสิ้นผิงของจีนและภริยาเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วโดยหลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังได้เชิญทรัมป์และภรรยาเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งจะจัดขึ้นที่จีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยปิดท้ายที่ศูนย์เฮลิเคนแห่งชาติสหรัฐประกาศให้ประชาชนบนเกาะบิ๊กของฮาวายเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโนโลซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะแห่งนี้อัญชลีศิลปชัยรายงาน
7: อย่าทิ้งขยะรีราจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ
10: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0808-808-8009 0818-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอน่ะผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอน่ะผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะครับ
0: ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
1: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมซึมไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
2: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
0: เงียบนะแปะเนี่ยผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
1: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ยายถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวัญนะ
1: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
0: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะหรือว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
1: เอานะใจเย็น
0: ๆฟังแล้วจี๊ดเลยเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะว่าเขาไปด้วยสิ
0: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะ
1: คงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
0: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวล่ะค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงา

0: ความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งไรเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวร

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
5: รมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เวลา 00:00 นวันนี้จะได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลณวันที่25กันยายน2569เวลา 20:00 นน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ 1,816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 อุทัยธานี120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากไซฟ์โฟลว์ไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบวก 16.87 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่ารวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้านปภ.ล่าสุดเมื่อเวลา 9:22 น.ส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนในกทม.โดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบการเดินทางทั้งนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM ความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิทคณินบุญประเสริฐครับ
6: ก่อนจะถึงวันที่6พฤศจิกายน2569วันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้จิจ้าพาเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั้นไม่ได้เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสานฝีมือช่างไทยได้อย่างประณีตทุกองค์ประกอบตั้งแต่รูปทรงลำเรือลวดลายประดับไปจนถึงการจัดกระบวนเรือสะท้อนถึงความวิจิตรบรรจงและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาทั้งนี้กองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธีที่อุ่มหมายเลขหนึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาพร้อมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางเข้าชมนะครับควรแต่งกายสุภาพงดกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดและเมื่อถึงวันที่6พฤศจิกายน2569สายน้ำเจ้าพระยาจะทำหน้าที่เสมือนเวทีอันยิ่งใหญ่ให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนอย่างสง่างามทีเดียวเลยนะครับ
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตทะยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถาน

หมายเลข023560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th

0: องทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชื่นจิตครับกทม.ยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: บู่เบลเลตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะมา
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟันอย่าทนทุกคนใช้เซนโซไดแซ่บๆไม่เสียวต้องเซนโซไดเย็นๆไม่จี๊ดใช้เซนโซไดคุ้มจริงๆหรอไหมใช้เซนโซได
2: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อย่าองผสมคิเกตาใส่ซองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: นายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายน69เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินงานตามกำหนดขอไปครับสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่าสุดยังเกิดขึ้นหลายจุดเช่นพื้นที่ย่านบางกะปิบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถยนต์รถของประชาชนหลายคันจอดแช่น้ำส่วนที่ถนนพหลโยธินบริเวณใต้ BTS สถานีสนามเป้าน้ำท่วมขังสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเสี่ยงดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงด้วยความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสและมอบแสงสว่างให้เด็กนักเรียนยากจนได้มีจักรยานปั่นไปเรียนหนังสือติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้จับมือร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมอบรถจักรยานและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทให้แก่เด็กหญิงธัญญาพรจ่าอินนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องอาศัยอยู่กับยายวัย75ปีการช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางและพบว่าเด็กหญิงประสบปัญหาขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ผู้มีความสุขไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุดยิ่งมีความต้องการน้อยสิ่งที่มีอยู่ก็เหมือนจะมีมากขึ้นวันพระวันนี้คุณทำความดีแล้วหรือยัง
5: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อ้าวส้มจุกทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้งล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยวอยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: น้องไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออเออพ่อเองไม่ใช่โดมปกรณ์ลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะนี่ค่ะว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสั่งสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่อวฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงอนาคตของแซกจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเลยใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นักเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เฮ้ยจะขอไปเที่ยวบ้านเพื่อนก็คงโดนว่าจะพาเพื่อนมาบ้านก็ไม่กล้าอีกเอาไงดีเนี่ยเรา
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับเมื่อลูกๆของเราถึงวัยเข้าโรงเรียนนะครับลูกของเราก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนครับซึ่งทำให้คุณพ่อหลายท่านนะครับปล่อยหน้าที่การดูแลลูกให้เป็นหน้าที่ของครูจนแทบไม่รู้เลยว่าชีวิตในโรงเรียนของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างบางทีนะครับเพื่อนของลูกเราก็ไม่รู้จักเลยสักคนนึงกิจกรรมที่โรงเรียนก็ไม่เคยไปซึ่งทำให้พ่อลูกห่างเหินกันกว่าแต่ก่อนได้ง่ายๆเลยนะครับคุณภควัตคำคุณคุณพ่อของลูกที่กำลังเป็นวัยรุ่นและติดเพื่อนมากๆเขามีวิธีตีสนิทกับเพื่อนๆของลูกเพื่อเข้าใกล้ลูกให้มากขึ้นมาฝากกันครับ
4: ครับสวัสดีครับผมมีลูก2คนกำลังอยู่ในวัยเรียนซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าลูกคงต้องติดเพื่อนมากกว่าติดพ่อแม่วิธีที่ผมจะทราบข้อมูลของลูกๆที่โรงเรียนผมก็ใช้วิธีโดยการไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนทุกครั้งแล้วก็เข้าไปพูดคุยทำความรู้จักแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆของลูกโดยความเป็นกันเองเพื่อเราจะได้ข้อมูลแล้วทำให้เราทราบถึงปัญหาในส่วนที่ดีเราก็ช่วยสนับสนุนลูกแล้วก็ให้คำแนะนำลูกเพิ่มเติม
3: โอ้โหฟังแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะเนี่ยการที่เราสนิทกับเพื่อนของลูกนะครับก็ช่วยให้ตัวเราเนี่ยสนิทกับลูกของเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเวลามีปัญหาอะไรที่โรงเรียนนะครับก็รับรู้และช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างเข้าใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมนะครับเพื่อนของลูกก็เหมือนลูกของเราโรงเรียนของลูกก็เหมือนโรงเรียนของเราครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแนะผู้โดยสารเพื่อเวลาการเดินทางมาสนามบินเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมีน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงฝนตกต่อเนื่องหลังสภาพอากาศกระทบการเดินทางมาสนามบินและเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องวางแผนและผืนเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานขณะเดียวกันสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินตามสถานการณ์ได้จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสายการบินก่อนออกเดินทางและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานด้วยส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกสายการบินจะต้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนเช่นการจัดอาหารและเครื่องดื่มการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสนอทางเลือกในการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารตามเงื่อนไขของแต่ละกรณีนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทางติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างสมเกียรติพร้อมประชุมสุดยอดกันที่ทำเนียบขาวท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับประเด็น AI การค้าและไต้หวันขณะที่สหรัฐและจีนจับมือขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ใช้เวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวถึงหลายประเด็นนอกจากเรื่องข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านยังย้ำเรื่องการยุติสงครามยูเครนโดยเร็วขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมที่นครนิวยอร์กเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพิ่มในกรีนแลนด์ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่เฟกนิวส์ทำให้3องค์กรสื่อนี้ยื่นฟ้องล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การเข้าทำเนียบขาวแก่ทั้ง3สำนักข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้จูเรียนที่พัดถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
6: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: ร้านกำนันมานะ0818088009 รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยง
1: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่26กันยายน2569ค่ะพูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงนะคะสำหรับวันเสาร์นี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงและบรรยากาศสุดคลาสสิกริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือค่ะที่จะมาร่วมบรรเลงบทเพลงไพเราะท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลานริมน้ำท่าเตียนสำหรับกิจกรรมนี้เข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมงานเนี่ยก็เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งกับการแต่งกายย้อนยุคเติมเต็มบรรยากาศแห่งความทรงจำค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบทเพลงลูกกุ้งและบทเพลงอันไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักจากสายน้ำเรือนแพแม่ค้าตาคมทหารเรือมาแล้วแล้วก็เพลงรักค่ะรวมไปถึงเสน่ห์เพลงหวานกลางกรุงนะคะรัตนโกสินทร์อสงไขยและจันทร์แล้วก็จะมีเพลงของพ่อด้วยค่ะความพอเพียงและความฝันต้นไม้ของพ่ออยู่อย่างพอเพียงฉันจะฝันถึงเธอและบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะที่ไพเราะอีกมากมายเลยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่ลานริมน้ำท่าเตียนนะคะก็ท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้สนใจกับกิจกรรมนี้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆยามเย็นกันนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะเป็นจะไปในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสเสียงเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพร้อมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะก็ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าของชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนั่นเองค่ะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันและกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา60นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถ ที่จะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่า อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้บ้างนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะคะณวันที่27กันยายน2569ค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2565แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569และกลุ่มที่3นั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569นั่นเองค่ะก็ถือว่า3กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่กำหนดนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีภาครัฐร่วมจ่าย 60% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2569ก็คือมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ย2เดือนด้วยกันใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในกรณีสั่งอาหารนะคะผ่าน Food Delivery Platform รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเรื่องสำคัญที่ควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569และภายหลังได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องคืนสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะจะมีการต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจากเดิมก็มีรัฐบาลเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าจะขยายไปจนถึงวัน เดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นะคะกลับมาที่พื้นที่ชายแดนกันบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางอันล้ำค่าแล้วก็รับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษรุ่นหนุมาน8กรเหรียญแห่งเกียรติยศนะคะที่มีคุณค่าทางใจเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษค่ะยุทธบดินทร์ศตวรรษหนุมาน8กรจัดทำขึ้นอย่างสมเกียรติโดยกองทัพภาคที่2นะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่นักวิ่งผู้ที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความพิเศษระดับมวลสารหล่อหลอมขึ้นจากเนื้อปลอกลูกปืนปราบภัยรีสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยชัยชนะและสปิริตอันเด็ดเดี่ยวของนักรบแนวหน้านั่นเองค่ะมาร่วมกันย่ำรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเกียรติยศเส้นทางพิชิตปราสาทตาควายเนิน350และคว้าเหรียญหนุมาน8กรกลับไปครอบครองด้วยความภาคภูมิใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น4กิโล18กิโลสัมผัสบรรยากาศจริงบนเส้นทางประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run/runforhonor2026 นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะสามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้หรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาได้เกี่ยวกับโครงการนี้กิจกรรมนี้กันนะคะ และอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะล่าสุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงที่ประชุมสภากลาโหมก็รับทราบถึงความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนซึ่งรวมแล้วก็คือ13วันด้วยกันนะคะคาดว่ายอดผู้สมัครเนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเข้ามานั่นก็คือ 9,607 คนซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่24มกราคม2570นะคะโดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้จำนวน 25,000 คนค่ะย้ำเลยนะคะ4โอกาสที่จะมอบให้กับผู้ที่เข้าเป็นพลทหารอาสานั่นก็คือค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะคะยังให้โอกาสฝึกสมรรถนะร่างกายจิตใจทั้งในโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพสร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้นะคะในสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสิบทหารของทุกเหล่าทัพด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยต้องมาจากพลทหารอาสา 100% ในอนาคตนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเพราะจะได้มีคนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากภาคเอกชนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าและคะแนนพิเศษทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและภายใต้สัญญาจ้าง4ปีมีสิทธิ์ลาออกได้เมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีค่ะโดยไม่เสียสิทธิ์ถือเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตให้กับผู้สมัครนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและการศึกษาซึ่งก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่สยามสแควร์ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพลทหารอาสาที่ก็หลายๆคนให้ความสนใจนะคะไม่แพ้กันเลยในขณะนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำคลองค่ะให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้สถานีสี2อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการค่ะว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานเนี่ย2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ 0.75 หรือ 1.25 เมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็ให้มีการติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญค่ะให้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ตและแจ้งขอความช่วยเหลือทาง LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แนะนำอันตรายนะคะที่ต้องระวังเมื่อเราเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนในช่วงนี้นะคะเป็นวิธีป้องกันแล้วก็รับมืออย่างถูกต้องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะนั่นก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็มักที่จะเจอกับถนนลื่นแอ่งน้ำหรือสิ่งกีดขวางเส้นจราจรและฝาท่อละอองน้ำจากรถคันหน้าหรือว่าจากรถคันใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลมแรงกิ่งไม้หรือสิ่งของที่ปลิวอยู่บนถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราเจอสิ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดความเร็วตั้งแต่เริ่มเจอฝนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันหากฝนตกหนักลมแรงหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเนี่ยเราก็ควรที่จะจอดหลบในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ป้ายหรือเสาไฟเพื่อไม่ให้จุดหมายเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนนะคะเป็นข้อแนะนำในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้ว
2: ในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
0: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
2: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
0: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีอาญาถ้าอยู่ในวงการกฎหมายนะคะก็อาจจะคุ้นหูกันบ้างเขาจะเรียกกันว่าคำร้อง 44/1 ค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า 44/1 มันคืออะไรอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดความผิดขึ้นเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความแล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแทนประชาชนค่ะส่วนในคดีแพ่งนะคะตำรวจก็สามารถรับลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองนะคะพนักงานอัยการจะไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีแพ่งแทนเอกชนในส่วนนี้ค่ะแต่เวลามีความผิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยากจะได้นอกเหนือไปจากบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับนั่นก็คือค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นคดีแพ่งค่ะที่ผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียอารมณ์ด้วยค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในคดีที่เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะที่ผู้เสียหายจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ยุ่งยากอีกค่ะโดยมาตรา 44/1 วางหลักว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ก็คือผู้เสียหายไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งเองนะคะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้เลยโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายจะต้อง

0: ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าพนักงานอัยการจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาที่คำร้องตามมาตรา 44/1 กันค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้สิทธินี้ก็แย่นะสิจะมีใครบอกเราหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะมีหนังสือถึงผู้เสียหายแจ้งสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นี้ให้ทราบค่ะและถ้าไม่รู้จะเขียนหรือไปยื่นคำร้องนี้ยังไงท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการได้ค่ะซึ่งในหนังสือที่แจ้งมานี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดและช่องทางการให้ความช่วยเหลือไว้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งที่ศาลอาญาเองนะคะก็มีส่วนงานที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเขียนคำร้อง 44/1 นี้อยู่ค่ะดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเราหรือสอบถามส่วนกลางได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโทร02-541-2284กด1188ค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยพากำลังพลที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเขียนคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ที่ศาลอาญาเช่นกันค่ะซึ่งทางศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีค่ะเพียงเตรียมไปแค่บัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานความเสียหายเช่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องค่ะส่วนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องนะคะก็อย่างเช่นค่าโปรงศพค่าขาดไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำอาหารได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบการงานได้หรือแม้กระทั่งค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินที่เราเรียกกันว่าค่าเสียหายทางจิตใจก็สามารถเรียกได้เช่นกันค่ะเพราะอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้ให้กำลังพลเรียกค่าเสียหายทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าผู้เสียหายนะคะเป็นหน่วยงานก็ให้ผู้แทนเตรียมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยจากนั้นนะคะก็ให้ไปเขียนคำร้องยื่นต่อศาลได้เลยในวันนั้นค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเรานะคะหรือลองโทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกฎหมายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิทธิต่างๆของเรานะคะซึ่งก็ควรจะทราบไว้เพื่อรักษาสิทธิ์และความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะและพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกช่วงนึงเลยนะคะที่รายการของเราเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้นะคะและที่และนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแปะเพจ Facebook นะคะ Army Radio ที่จะมีการแปะให้เข้ารับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมร่วมแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดของเราได้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกโพสต์ Facebook ส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นใบอ้อย

0: ซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
1: ลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮ้อเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยจะกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบกับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีสามารถนำเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ตุลาคมคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนคราภิพัฒน์อาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องนำรถออกภายในเที่ยงของวันจันทร์นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดมีนบุรีจอดได้ตั้งแต่วันนี้นำรถออกในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงสำหรับจุดจอดแล้วจอดของ MRT จอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกในวันที่2ตุลาคมประกอบไปด้วยสายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวสถานีแยกคอปอสถานีคูคตส่วนสายสีส้มคือสถานีคลองบ้านม้าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ดอนเมืองโทเวแจ้งปิดทางขึ้นโทเวชั่วคราว3ด่านจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบด้วยด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4ขาออกมุ่งหน้ารังสิตและด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาที่ผ่านมาและยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0652311260ภาคกลางติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่1หมายเลข0228039777ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่2หมายเลข044245945ภาคเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่3หมายเลข055242859และภาคใต้ติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่4หมายเลข0753834055ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีวิริยะจันตรารายงาน
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
9: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
10: Beautiful Music
9: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่พรรคประชาชนชี้ควรเลื่อนวันออกไปก่อนเพื่อความเสมอภาคสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย Mazda CX-6 E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้
3: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ประกันตนนายจ้างและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: จากปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสภาพสถานที่เลือกตั้งและแนวโน้มสภาพอากาศโดยเบื้องต้นทางกกต.ได้แบ่งระดับผลกระทบออกเป็น3ระดับคือกระทบมากกระทบปานกลางและกระทบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาปรับแผนงานโดยมีแนวทางรองรับคือการย้ายสถานที่เลือกตั้งไปยังที่จุดที่ปลอดภัยและการเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากกว่า60แห่งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะนำข้อมูลเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: เพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศจะคลี่คลายเพื่อปกป้องความเสมอภาคและสิทธิในการลงคะแนนของผู้ประกันตนทุกคนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาทิกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์สุรินทร์และชลบุรีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ขณะที่รัฐบาลเตือนภัยใน70จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในข้อ6วงเล็บ7อย่างชัดเจนว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการเลือกตั้งหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกกต.จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการให้ขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ทันทีทั้งนี้หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันสำรองผู้ประกันตนที่ต้องเผชิญกับเส้นทางตัดขาดหรือต้องอยู่ดูแลครอบครัวในภาวะฉุกเฉินจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำประมาณ 50-60 ซมโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทาง
4: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะการติดต่อกันระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยคือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเกิดจากการรวมคำสี่คำด้วยกันคือคำว่าโทรคำว่าศัพท์คำว่ามือและคำว่าถือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ติดตัวไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นเด็กๆถ้าต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อได้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อานงหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังเวอร์ได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โหยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่นงแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: จะใจกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดย้ำหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อๆไอ้แม

0: ให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นถอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกดาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เวลา 13:00 น.ของวันนี้26กันยายนถึงเวลา 24:00 น.ของวันที่27กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายพิพัฒน์

0: ฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้จนถึง 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตน์สายรามอินทราอานลงและวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายเสียรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกใช้ทางได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลแรงค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสั่งททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวรับมือฝนหนักเปิดฮอตไลน์ประสานเอโอทีกทมแจ้งเผื่อเวลาไปสนามบินคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยให้ติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและให้ประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเปิดช่องทางฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสภาพเส้นทางและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาไปสนามบินล่วงหน้าพร้อมเสนอให้จัดทำแบนเนอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมการจราจรและคำแนะนำเรื่องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและเน้นภาพรวมการดำเนินงาน3เรื่องหลักคือการแจ้งเตือนให้เร็วประสานงานช่วยเหลือให้ถึงนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินและที่พักโดยให้ทุกหน่วยทำงานเชื่อมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบพื้นที่ริมลำน้ำที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนริมคลองตำบลสะขวัญตำบลสะแก้วตำบลสาลาลำดวนตำบลบ้านแก้งตำบลโคกปีคล้องตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสระแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในท้องที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที
3: ่ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: อยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ผมยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.94.5
4: MHz

ยิ้มแต่ยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้า

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เสพติด
1: อาเจกุหลับหรือเห็นรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเลย
4: ลาใจสับหยดสับหยดเกิดอะไรล่ะใจ
2: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
4: ๆโอ้ให้เปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
4: ก็ไอ้พุทธไง
2: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
4: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวตอนเขาไปบำบัดเขาก็เลยให้มันเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับไปอยู่บ้านมันก็บอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
2: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของที่ดีไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
4: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
2: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเพื่อทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เตือนชาวนครนายกให้ยกของขึ้นที่สูงหลังแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มเติมนะคะ
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางซ้ายและขยับไปเหนือขึ้นโดยช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะบางลงทำให้สามารถสูบน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยสำหรับกรุงเทพฝั่งพระนครมีฝนตกลงมาประมาณ223ล้านลูกบาทเมตรกำลังสูบอยู่ที่ 1,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำขณะที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีและนนทบุรีจะพยายามระบายน้ำออกด้านข้างให้ได้รับผลกระทบในกทม.น้อยที่สุดบางส่วนก็ดึงออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีสภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

0: สถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าพักพิงนำของใช้ส่วนตัวและของจำเป็นติดตัวมาด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่เบอร์0858230952ทั้งนี้กองทัพไทยพร้อมให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างเต็มความสามารถขมลรัฐขันธวินหุกรายงานค่ะ
1: ปภ.แจ้งเตือนขณะนี้มวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเมื่อรวมกับคลองสาขาอื่นประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครนายกและขอให้ผู้อยู่ที่ลุ่มต่ำและริมน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจารังสิริชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 นถึง 16:00 นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่061-026-0370และ061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
2: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ก็เห็นว่านะน่าจะมากินเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงมีลุงตรงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เกาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะนะมาเถอะ

0: ไปถามพ่อใหญ่ด้วยนะนะมากินเส้นกันนะโอ้น่ารักทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะยกลูกแมวให้เป็นรางวัลคนละตัว
1: ว้าว

0: เชฟ
1: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
0: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทำนองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมุติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
1: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: คุณดื่มวันละ2แก้วอาจฉลาดกว่าเดิมทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเหอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยแต่ก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

0: คนสูบหัวกระบวยสูบไป
1: เสกผิวใหม่ใส่ออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่ารส
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BeQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BeQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153เติมที่รถ
1: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยสนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรุงเทพอ่วมเจอฝนถล่มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีน้ำท่วมหนักจนมิดหลังคารถรถเสียเกลื่อนถนนถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไม่ได้ขณะชัดชาติคาดเย็นนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช้เวลาไม่เกิน3วันระบายน้ำออกส่วนสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีจะเร่งระบายน้ำออกด้านข้างให้กระทบกทม.น้อยที่สุดผู้ว่าชัดชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำขยายประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกต่อเนื่องดันน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์พุ่งเกินจุดวิกฤตล้นท่วมถนนบ้านเรือนและร้านค้าผู้ว่าปทุมเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาขณะที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดคาดหลังฝนหยุด 1-2 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายอุตุออกประกาศเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง27กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงวันที่28กันยายนนี้ขณะนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ปภ.แจ้งเตือนชาวนครนายกเร่งขนของขึ้นที่สูงย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางหลังมวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นรฟม.เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ขณะกทพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายทางตั้งแต่13นาฬิกา

0: ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำรถจอดได้ณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4และ E โซน5โซน6บริเวณไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่หมายเลข065-231-1260พักกลางติดต่อที่หมายเลข02-280-3977ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อที่หมายเลข044-245-945ภาคเหนือติดต่อที่หมายเลข055-242-859และภาคใต้ติดต่อที่หมายเลข075-383-405เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music

Nuage เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อบรรเลงในแนวแจ๊สแบบอินสตรูเมนทัลในแนวจิปซีแจ๊สต่อมาได้มีการใส่คำร้องเป็นภาษาฝรั่งเศสโดย Jacques Ralu และเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษโดย Spencer Williams ใช้ชื่อว่า Clouds รวมทั้งอีกชื่อหนึ่งว่า It's the Bluest Kind of Blues เพลงนี้แต่งขึ้นในปีคริสตศักราช1940หรือพ.ศ. 2483ช่วงที่กองทัพนาซีเยอรมันเข้ายึดครองกรุงปารีสเสียงทำนองล่องลอยอ่อนหวานปนเศร้าเปรียบเสมือนกับก้อนเมฆที่เคลื่อนผ่านท้องฟ้าสะท้อนถึงความรู้สึกสูญเสียอิสรภาพความทวินหาอดีตแต่ก็ยังคงซ่อนความหวังอันอบอุ่นนุ่มนวลเอาไว้เวอร์ชันที่มีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษเปรียบก้อนเมฆบนท้องฟ้ากับความไม่แน่นอนของชีวิตเพราะก้อนเมฆก็ลอยไปลอยมาดักทางไม่ถูกด้วยเพราะว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบได้ตลอดเวลาเหมือนกับความเหงาของหัวใจที่ล่องลอยไปตามลมโดยไร้จุดหมาย Nuage เป็นผลงานการประพันธ์ของ Django Reinhardt มือกีตาร์ในแนวแจ๊สที่จัดว่าเป็นคนแรกๆที่อุบัติขึ้นในยุโรปและท่านก็เป็นคนแรกด้วยนะครับที่นำกีตาร์มาเล่นโซโล่ในแนวแจ๊สท่านเป็นคนเบลเยียมเชื้อสายโรมาเนียก็เป็นยิปซีนี่แหละครับเกิดในครอบครัวชาวยิปซีพเนจรอาศัยอยู่บนรถบ้านที่พเนจรไปเรื่อยๆตอนอายุได้18ปีนะครับเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้รถบ้านของท่านทำให้นิ้วนางและนิ้วก้อยมือซ้ายนั้นหายไปกลายเป็นคนพิการใช้การไม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่า Django Reinhardt ท่านยังกลับฝึกฝนและก็สร้างเทคนิคการเล่นกีตาร์โซโล่โดยใช้เพียงนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นหลักจนกลายเป็นมือกีตาร์ที่เล่นได้รวดเร็วและก็พริ้วไหวที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมือกีตาร์โซโล่ในแนวแจ๊สเพลง Minor Swing แต่งเอาไว้ในปีพ.ศ. 2480เป็นบทเพลงแจ๊สระดับครูที่เป็นมาตรฐานของจิปซีแจ๊สทั่วโลกเพลง Django Luci และ Manuel de Mesleviers เพลงแจ๊สระดับครูเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่า Django Reinhardt ท่านจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496แต่ผลงานของท่านนั้นก็ยังตราตรึงถึงปัจจุบันก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับเรือมหาจักรีจอดที่เมืองเวนิสวันศุกร์ที่14พฤษภาคมเมื่อคืนนี้ปลอดลง50ดีกรีต้องห่มผ้าแบล็งเก็ต2ชั้นนอนไม่ใคร่หลับนึกถึงที่จะพบกันพรุ่งนี้ตื่นแต่โมงหนึ่งขึ้นไปบนตะพานต้องใส่เสื้อฝนแต่กระนั้นยังหนาวเต็มทีเพราะลมพัดมาแต่เขาแอลป์ซึ่งเป็นเขาสูงแลยาวมีสโนว์หุ้มเรือหยุดนำร่องที่ตำบลน็อกลีโคหรือเรือใบสีแดงหลายลำแต่หมอกมากเต็มทีเข้ามาเวลา3โมงเศษพบเรือไฟที่พวกไทยเราลงมาคือลูกโตสวัสดจีระพระยาราชวัลลบหลวงสรสิทธิ์พระยาสุริยาจมื่นจิตสเสน่ห์เจ้าจรูนหลวงสรยุทธ์ฉันไม่รู้ที่จะบอกว่าใจคอเป็นอย่างไรในเวลานั้นไม่ได้นึกเลยว่าจะเป็นก็เป็นได้น้ำตากบจนเลยไหลด้วยกันทุกคนเขาว่ามาตามทางเขาพลวงกันมามากแล้วลูก
คนโตนั้นอื่นทีเดียวแต่ปากคอเราะร้ายกล้าขึ้นเป็นอันมากเสียงก็เป็นคนอื่นทีเดียวขาวเป็นรอยหนาวกัดมีแดงเป็นหย่อมหย่อมเหมือนสวัสดได้สีสันกันทีเดียวจีระนั้นขาวขึ้นเป็นอันมากรอยฝรั่งจับทั้งสองคนแต่สวัสดดูเป็นไทยมากกว่าพอมาถึงก็ได้รับโทรเลขจากเล็กแลพระยาวิสุทธ์ยังไม่ได้มาจากลอนดอนพอทอดท่ากูออเยฟนัวก็ลงมาจะขอกล่าวย่อเพราะ7 ทุ่มแล้วพรุ่งนี้จะต้องตื่นเช้าจะหาเวลาเขียนต่อไปใหม่ฉันขึ้นไปเยี่ยมตอบแล้วให้พระยาเดโชเอาปลาไปให้ทูตปารีสกัปตันฮยูมหมอยาลงมาหาผู้รักษาเมืองพวกพลเรือน1แอดมิรัลนายทหารเรือ3เยเนอเรลพวกทหารบก3มาหากินข้าวกลางวันแล้วดุ๊กลงเรือคอนโดรามารับไปดูวังโดยี่วัดเซนต์มาร์โกแล้วลงเรือไปเที่ยวตามคลองใหญ่และคลองเล็กตอนนั้นไปดูพระราชวังกลับมาเรือทุ่มเศษกินข้าว2 ทุ่มแต่เพิ่งพลบแล้วลงเรือไปดูกลางคืนขึ้นเดินบกแล้วไปที่โฮเทลลูกโตอยู่กลับลงมาเรือเวลา5 ทุ่มดูกนั้นไม่มีอาการกิริยาแปลกกับที่ไปบางกอกเลยสิ่งที่แปลกตาดีบ้างชั่วบ้างเป็นอันมากจะต้องอธิบายยาวหนังสือเฉพาะจะต้องส่งพรุ่งนี้เช้ามานั่งปรึกษาหารือกันเป็นเสียนานจึงต้องของดไว้เสียทีหนึ่งไปฝากรูปบริพัตรถ่ายเมื่อแต่งตัวเข้าเฝ้าเอ็มเปอเรอร์ขอให้ส่งให้สุขุมารดูด้วยฉันจะเล่าเรื่องราวก็เวียนหัวเต็มทีเหนื่อยเหลือทนพระบรมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.อีก3 เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะชวนไปฟังกันนะครับเริ่มต้นที่ผลงานการบรรเลงของ Ramsey Lewis Trio กับเพลง Sometimes I Feel Like a Motherless Child ซึ่งเป็นบทเพลงที่เป็นจิตวิญญาณบทสวดของชาวแอฟริกันอเมริกันที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคการค้าทาสในสหรัฐอเมริกาก่อนจะถูกนำมาขับร้องและเรียบเรียงใหม่ในหลากหลายสไตล์รวมถึงในเวอร์ชันแจ๊สทรีโอของ Ramsey Lewis ด้วยนะครับเพลงนี้สื่อถึงความเจ็บปวดอันลึกซึ้งของการถูกพลัดพรากจากครอบครัวและบ้านเกิดในยุคค้าทาสพ่อแม่และลูกมักจะถูกแยกขายกันไปคนละทิศละทางคำว่า motherless child ก็คือเด็กที่ไร้แม่จึงเป็นสัญลักษณ์แทนความโดดเดี่ยวการไร้ที่พึ่งพิงและการไร้บ้านนะครับมิติทางดนตรีของ Ramsey Lewis Trio กับการถ่ายทอดความรู้สึกเพลง Sometimes I Feel Like a Motherless Child สะท้อนความอ้างว้างความอึดอัดและความหวังผ่านการเรียบเรียงเปียโนแจ๊สผสมกลิ่นอายแบบโซลและกอสเปลเข้าด้วยกันโดยใช้เสียงเปียโนกังวานจังหวะเบสและกลองที่คอยอบอุ้มสร้างอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งหม่นหมองแล้วก็มีพลังเยียวยาจิตใจไปพร้อมๆกัน Ramsey Lewis ท่านเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการคือเป็นดีเจด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเปียโนจากชิคาโกอิลลินอยเป็นผู้ก่อตั้ง Ramsey Lewis Trio ขึ้นมาร่วมกับนักดนตรีอีก2 ชิ้นนะครับคือเบสและกลองRamsey Lewis ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวเพลงโซลแจ๊สที่นำเอาจังหวะ R&B และกอสเปลรวมทั้งป๊อปมาผสมผสานกับดนตรีแจ๊สได้อย่างลงตัวแล้วก็ฟังง่ายเพลงในตำนานของท่านที่เคยได้รับรางวัล Grammy Award ก็คือ The In Crowd อันนี้ออกมาในปีพ.ศ. 2508และในปีเดียวกันท่านก็ยังมีเพลง Hang On Sloopy และ WaitIn the Water ในปีถัดมาที่กลายเป็นเพลงแจ๊สแบบคลาสสิก
ท่านมีรางวัล Grammy Awards อยู่3ตัวในมือนะครับแล้วก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็น NEA Jazz Master ศิลปินเชิดชูเกียรติสูงสุดทางแจ๊สของสหรัฐอเมริกาท่านละสังขารไปเมื่อปีพ.ศ. 2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับด้วยวัย87ปีเพลงที่2เป็นงานของพอลเดสมอนด์กับเพลง Emily และเพลงที่3เป็นของคริสบาร์เบอร์กับเพลง Everybody Loves My Baby

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHz ในบ่ายเย็นวันเสาร์อีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่ฝนตกโปรยปลายมา2วันเต็มๆแล้วนะครับบางช่วงก็ตกแรงบางช่วงก็ตกน้อยแต่ว่าตกตลอดเพราะฉะนั้นใน3วันนี้ใครที่ซักผ้าแล้วรอแสงอาทิตย์เพื่อที่จะทำให้ผ้าแห้งนั้นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับการพยากรณ์อากาศนั้นยังบอกว่าจะตกจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นะซึ่งอาจจะเป็นทั้งวันอาทิตย์27กันยายนนี้อีกทั้งวันจะต่อไปถึงวันจันทร์หรือไม่ก็ต้องคอยลุ้นกันล่ะครับ Beautiful Music มีเรื่องที่จะกราบเรียนให้ทราบว่าเราจะยุติการออกอากาศหลังจากวันที่30กันยายนคือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับวันพุธที่30กันยายนก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของ Beautiful Music รู้สึกใจหายเหมือนกันแต่ก็พยายามครับว่าถ้าเมื่อพร้อมเมื่อไหร่หวังว่าคงจะได้มีโอกาสกลับมารับใช้คุณผู้ฟังกันอีกด้วยการไปเลือกเพลงเพราะๆรวมทั้งไปค้นคว้าข้อมูลต่างๆที่มีหลักฐานอ้างอิงยืนยันได้ว่าเป็นแบบนี้แบบนั้นไม่ใช่แค่ฟังเขาเล่าๆกันมาหรือมโนเอาไปเองแล้วทำให้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นคลาดเคลื่อนไป Beautiful Music เป็น Music Appreciation Education Program ที่เราไม่ต้องขมักขม้นในเรื่องของการใฝ่หาความรู้แต่ว่าเรียนรู้กันแบบสบายๆชิวๆผ่านเพลงไพเราะทั้งเรื่องราวเนื้อหาในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมดนตรีและคำศัพท์ภาษาอังกฤษรวมทั้งวิธีการใช้อะไรต่างๆประโยคต่างๆคำศัพท์ต่างๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงเป็นการสั่งสมสร้างเสริมคลังศัพท์และคลังประโยคให้เรานำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตจริงนะครับอีก4เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะฟังสบายๆพาคุณไปฟังกันเริ่มต้นกันที่ผลงานของจูลสไตน์ผู้แต่งทำนองและบ๊อบเมอริลผู้แต่งคำร้องคู่นี้เขาแต่งเพลง People อยู่ในละครเวทีเรื่อง Funny Girl ตอนที่มาทำเป็นภาพยนตร์ก็ได้บาร์บาร่าสไตรเซนเป็นผู้แสดงนำแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ People ในภาพยนตร์นะครับจนกระทั่งเพลงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงสัญลักษณ์ประจำตัวหรือเป็นซิกเนเจอร์ของบาร์บาร่าสไตรเซนด์ People who need people are the luckiest people in the world คนที่ต้องการผู้อื่นคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะเพลงได้บอกถึงความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ในการแสวงหาความรักและการเชื่อมโยงกับผู้อื่นมนุษย์ไม่อาจเติบโตหรือมีความสุขอย่างแท้จริงได้โดยลำพังคนที่เปิดใจเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกในเวอร์ชันที่คุณกำลังจะได้ฟังนะครับเป็นมิติของการบรรเลงโดยเวสมอนโกเมอรีผ่านการโซโล่กีตาร์โปร่งไฟฟ้าด้วยเทคนิคการเล่นแบบคู่8และคอร์ดอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้บทเพลงเปลี่ยนจากความดราม่าในสไตล์บรอดเวย์กลายเป็นความนุ่มนวลโรแมนติกอบอวลไปด้วยไออุ่นอารมณ์ความรู้สึกอันสุขุมนุ่มเล็กผู้แต่งทำนองจูลสไตน์เป็นผู้ที่รังสรรค์บทเพลงบรอดเวย์ระดับคลาสสิกไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Gypsy Gentlemen Prefer Blondes และ Let It Snow เป็นต้นส่วนผู้บรรเลงเวสมอนโกเมอรีท่านก็เป็นมือกีตาร์แจ๊สชาวอเมริกันผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สเอกลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ของเขาก็คือการใช้นิ้วหัวแม่มือดีดสายแทนการใช้ปิ๊กเพื่อให้ได้โทนเสียงที่นุ่มนวลอบอุ่นและก็การโซโล่ด้วยเทคนิคคู่8ของท่านที่พริ้วไหวแบบไร้มิติเลยจริงๆเพลงที่2เป็นเสียงของจูลี่ลอนดอน ร่วมงานกับ Bud Schenk Quintet กับเพลง All Through the Night หรือ Through the Night ชื่อเดิมของเพลงนี้ก็คือ All Through the Night เป็นผลงานการประพันธ์ของ Cole Porter นักประพันธ์ในตำนานอีกเช่นกันนะครับเพลงนี้เล่าถึงความรู้สึกโหยหาความปรารถนาและความผูกพันอันลึกซึ้งในยามค่ำคืนเพลงบรรยายถึงบรรยากาศค่ำคืนอันเงียบสงบที่หัวใจสองดวงเรียกร้องหากันเป็นช่วงเวลาแห่งความนุ่มนวลโรแมนติกและการอยากมีใครสักคนอยู่เคียงข้างไปตลอดทั้งคืนจนกว่าจะถึงเช้าวันใหม่โคลพอตเตอร์ท่านเป็นนักแต่งเพลงและนักแต่งคำร้องชาวอเมริกันที่ได้ถูกยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่20ผลงานของท่านนั้นโดดเด่นด้วยเนื้อร้องที่เรียกว่าแหลมคมชาญฉลาดมีอารมณ์ขันแบบลึกๆและทำนองเพลงที่ซับซ้อนงดงามเพลงดังๆของท่านที่เรายังฟังกันอยู่นะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและก็ต่อไปในอนาคตก็มีอย่าง Night and Day Fly Me to the Moon In the Other Words และเพลง I've Got YouUnder My Skin รวมทั้ง Anything Goes เพลงของท่านที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ Begin The Begins Cole Porter ท่านเป็นคนที่ครบองค์ประกอบนะครับแต่งเนื้อร้องและทำนองได้แล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่เขาเรียกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดจริงๆส่วน Julie London ถึงแม้ว่าจะนามสกุล London แต่ว่าท่านเป็นนักร้องนักแสดงชาวอเมริกันในแนวป๊อปและก็แจ๊สมีแนวเสียงที่เขาเรียกว่า Sultry คือนุ่มลึกหวานซึ้งและก็เซ็กซี่เพลงแจ้งเกิดเพลงซิกเนเจอร์ของ Julie London ก็คือ Cry Me A River ส่วน Bud Schenk Quintet ซึ่งนำโดย Bud Schenk ท่านเป็นมือกีตาร์แล้วก็เป็นนักโซโล่อัลโตแซกโซโฟนรวมทั้งฟลุตด้วยนะครับเป็นผู้นำแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของแนวเพลงแบบ West Coast Jazz Jazz แบบฝั่งตะวันตกของอเมริกาที่มีท่วงทำนองนุ่มนวลผ่อนคลายแล้วก็สละสลวยเป็นหนึ่งในต้นทางของ Cool Jazz ในยุคปัจจุบัน Julie London ท่านถ่ายทอดเพลง Through the Night หรือ All Through the Night ไว้ด้วยเสียงร้องที่นุ่มนวลเย็นซาบซ่าและเซ็กซี่อย่างมีชั้นเชิงผสมไปกับเสียงขลุ่ยฟลุตและอัลโตแซกโซโฟนที่ละมุนละไมของบัตแชงค์ทำให้เพลงนี้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็เป็นกันเองแบบที่เรียกว่าอินติเมตราวกับกำลังกระซิบกระซาบบอกรักในบรรยากาศยามดึกเหมือนที่คู่รักเขาก็ออดอ้อนออดซอกกันอะไรแบบนั้นเพลงที่3เป็นผลงานของไมล์ส์เดวิสกับเพลงMove และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานของ Clifford Brown กับ Max Roach ด้วยเพลง Joy Spring

0: Listening to beautiful music.
1: Music. คุณผู้ฟังที่รักครับเรียนให้ทราบนะครับว่าวันพุธที่30กันยายนจะเป็นการออกอากาศครั้งสุดท้ายของ Beautiful Music ทาง FM 94.5 MHz ส่วนทาง suchatradio.com นั้นก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วยังอยู่บนเว็บไซต์ suchatradio.comคิดถึงกันจะไปกดฟังได้ทุกเมื่อจะเดินทางไกลและอยากจะมีคนฟังเพลงเป็นเพื่อนเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ฟังก็ไปกดฟังกันได้เลยนะครับหรือว่าจะทำกิจกรรมอะไรอยู่ที่บ้านจะปลูกต้นไม้ทำงานบ้านหรือทำงานอะไรที่อยากจะมีเสียงดนตรีมีเสียงคนคุยเป็นเพื่อนก็กดได้ทาง suchatradio.com เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาไม่มีคลื่นแทรกเสียงใสฟังชัดไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้มันหนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้จากทุกสมาร์ทดีไวซ์ที่ท่านมีอยู่อีก3เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะชวนไปฟังกันในบ่ายเย็นที่ฝนตกโปรยปรายอ้อยอิงไปเริ่มต้นกันที่ Cannonball Adderley กับ Bill Evans ด้วยเพลง Waltz for Debbie ตามด้วยArturo Sandoval กับเพลง At the Jazz Band Ball เพลงที่3เป็นผลงานของ Milt Jackson กับ Ray Brown ด้วยเพลง Frankie and Johnny

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญกรวดน้ำ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่
6: ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำ
1: ความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
3: ใน
2: เคาะข่าวค่ำ
3: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ20:30 ถึง 22:00 โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ติดตามกันเรื่องของฟ้าฝนและก็น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าหนักเลยค่ะจนถึงขั้นที่ว่ากทม.ต้องออกมาประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50 เขตแล้วนะคะเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนได้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่ฝนตกแช่นานถึง3 วันแล้วค่ะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ

0: เอกชนก็พร้อมใจกันนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มมีตามเพจต่างๆมีการแชร์ภาพข่าวว่ามีการเปิดสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดให้นำรถเข้ามาจอดหนีน้ำท่วมได้ด้วยนะคะยังมีบางพื้นที่จัดพื้นที่พักพิงให้ขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติคาดการค่ะเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ27กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554อย่างแน่นอนและล่าสุดค่ะสถานการณ์บางจุดเมื่อไม่มีฝนตกหนักๆเติมลงมาในช่วงเย็นๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำที่ท่วมถนนท่วมขอบฟุตบาทเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องนึงหลายคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดเคาะแล้วนะคะเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11ตุลาคมค่ะเหตุผลก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะคะกระทบกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบไปพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบไปพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไอดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
2: ้ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้คุณผู้ฟังค่ะก็ขอค่ำวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 น.ค่ะพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือ VTC นะคะร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับแล้วก็ส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการจราจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการดำเนินการดังกล่าวนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงใส่พระราชหฤทัยในความเดือดร้อนของประสบกรณิกรเด็กกองทัพบกและหน่วยทหารในพื้นที่พร้อมน้อมนำพระราชกระแสไปสู่การปฏิบัติเร่งระดมกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนนี้โอ้โหหลายพื้นที่ค่ะจนกระทั่งถึงช่วงค่ำนะคะอ่วมจริงๆต้องใช้คำนี้ไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าหลายคนก็จะเห็นภาพข่าวที่แชร์กันตลอดทั้งวันหรือแม้แต่ในโซเชียลนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องประสบเหตุด้วยตนเองกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมกรุงเนี่ยหลายจุดมากๆไม่ได้แค่ท่วมธรรมดาแต่ยังท่วมสูงด้วยนะคะต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องแบบทั้งวันทั้งคืนตกมาตั้งแต่24กันยาแล้วนะคะบางจุดน้ำท่วมจนมิดหลังคารถบางคันเนี่ยจอดทิ้งไว้หันไปดูอีกทีน้ำท่วมแล้วนะคะมิดแล้วนะคะจะไปย้ายออกก็ย้ายไม่ทันแล้วอย่างเช่นที่ย่านบางกะปิแฟลตคลองจันหรือแม้แต่ที่ตรงมอรามคำแหงค่ะแล้วก็ย่านเอกมัยเหนือระดับน้ำนี่แบบว่าสูงมากนะคะรถก็คือ ท่ากับว่าโดนจมน้ำไปโดยปริยายเพราะว่าจะย้ายหนีตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำเกือบมิดหลังคาอย่างที่แยกลาดพร้าวจตุจักรน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันรวมทั้งที่แถวๆสน.ลาดพร้าวน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจทีเดียวเพราะว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยหลายๆคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายมากขณะที่ก็มีรายงานว่าบางท่านกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมถนนจะลุยไปก็เสี่ยงมากที่รถจะดับเดี๋ยวก็ไปดับไปเสียอยู่กลางทางอีกแล้วจะเรียกใครมาซ่อมช่วงนี้ก็ลำบากนะคะทำให้บางคนต้องอาศัยนอนตามอาคารบางก็นอนตามที่ทำงานหรือแม้แต่ที่สถานีตำรวจค่ะก็มีคนมาขอพักอาศัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันไปนะคะเราเริ่มกันที่ภาพรวมจากปภ.กันก่อนมีการรายงานนะคะว่ามี21จังหวัดแล้วก็กทม.อีก15เขตที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมเบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะก็มีการกำชับเรื่องของการระดมเครื่องจักรกลเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนเรื่องของฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานอุทกภัยล่าสุดนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้เกิดอุทกภัยรวมแล้ว21จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีโอ้โหนี่ปทุมธานีนี่ก็อ่วมนะคะเห็นใจนอกเหนือจากอยุธยาปทุมรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสูงจริงๆมีที่นครปฐมอยุธยาแน่ๆนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนครราชสีมาเป็นหลายจังหวัดมากแล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,109 ครัวเรือนถ้านับเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 84,600 คนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นหญิงวัย58ปีเธอถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลยนะคะที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ทราบมาว่าทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แฟลตซึ่งที่แฟลตคลองตันต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆก็อยากที่รายงานไปในเบื้องต้นนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาประมาณ9โมงกว่าหลายท่านอาจจะได้รับเมสเซจจากทางเซลล์บรอดแคสต์นะคะส่งมาเตือนปภ.เขาส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่ารวบไว้นะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวเกิดเหตุฉุกเฉินต้องอพยพหรือไปไหนเนี่ยคว้าทีเดียวกระเป๋าเดียวจบเลยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็งดเดินทางในช่วงนี้ก่อนค่ะออกไปก็นะคะเจอแต่น้ำท่วมสูงเต็มไปหมดแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะต้องอาจจะเจออุบัติเหตุได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดจะต้องเดินทางเช็คเส้นทางก่อนค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนึกอะไรไม่ออกเข้า Google Map ดูก่อนมีอะไรแดงๆนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้ำท่วมแน่รถติดแน่เขาปิดถนนหรือเปล่าต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังแจ้งเตือนประชาชนหลายคนก็อุทานบอกว่าแหมมาเตือนตอนนี้ขอบคุณนะที่เตือนแต่ไม่ทันแล้วไหมคะเพราะเตือนตอน 9:00 นจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วจริงๆน้ำเนี่ยท่วมขังมาหลายพื้นที่แล้วบางคนติงว่า 9:00 นมาเตือนเนี่ยมันน่าจะสายเกินไปแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะรับผลกระทบไปจนถึง27ก็คือวันพรุ่งนี้27กันยานะคะล่าสุดออกฉบับที่12มาอีกค่ะออกช่วงเย็นนี้เลยบอกว่า26 27กันยาภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น28กันยาคือวันจันทร์ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ทางภาคตะวันตกของทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตคือหนองจอก ทำนายาวและก็สวนหลวงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปมากกว่านั้นนะคะต่อมาช่วงสายๆก็มีการประกาศยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเลยค่ะตอนแรกแค่3ตอนหลังต้องขยาย50เขตเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบด้วยนะคะโดยนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครค่ะลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเปลี่ยนเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายนนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบขยายพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วหนักแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกับปัญหาการจราจรแน่นอนนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและก็ของรัฐด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามกันต่อค่ะ
5: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียวฟัน

0: างจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่กันที่ผู้ว่าชัชชาติที่ได้อัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดช่วงบ่ายฝนเริ่มลดลงค่ะโดยท่านผู้ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยก็คาดว่าประมาณ 2-3 วันจะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงต้องเตือนเรื่องของถนนหลายสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะมีการสั่งการให้พนักงานในสังกัดกทม.พิจารณาเรื่องของการ work from home ด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครคือทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการด้วยนะคะดังนั้นกทม.จึงประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตสาธารณภัยก็อยากที่ได้รายงานกันไปเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยคาดการว่าช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะเริ่มเบาบางซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางลงจริงนะคะเบาลงเลยละค่ะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงเย็นๆนั้นฝนมันมีช่วงที่พักการหยุดตกบ้างเบาลงไปบ้างนะคะก็สบายใจขึ้นมาได้หน่อยก็จะช่วยให้การระบายน้ำมันทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กทม.มีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลา 2-3 วันค่ะในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้หมดเพราะว่าขณะนี้หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนริมคลองนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตามรายงานคือมีถนนประมาณ13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็เส้นลาดกระบังขณะนี้ผลกระทบส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะซึ่งน้ำเอ่อเข้าบ้านเรือนกทม.จึงเปิดศูนย์พักพิงให้มี233แห่งรองรับได้ประมาณ 15,000 คนนะคะขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วประมาณ900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนได้ทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างพร้อมจัดตั้งตัวกลางในทุกเขตเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับวันจันทร์นี้ค่ะกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดของกทม.พิจารณา work from home หากไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนส่วนโรงเรียนในสังกัดของกทม.ก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อลดการเดินทางแล้วก็ปริมาณการจราจรเพราะถ้าไม่ปิดนี่เด็กๆแย่เลยนะคะมันไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆค่ะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งเด็กๆอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้สองสามวันโดยที่ฝนไม่ตกกว่าจะเคลียร์น้ำที่ท่วมอยู่ออกได้หมดนี่ก็โอ้โหแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็ปิดทางเรื่องของสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครนะคะในสังกัดกทม.รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยก็ย้ำนะคะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะระบายน้ำได้ 2-3 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติเองยอมรับว่าฝนที่ตกมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบการระบายน้ำของกทม.ในรับมือได้ยากก็ท่านก็ยอมรับมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าข้อจำกัดมันมีทั้งเรื่องของความจุคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำระยะยาวซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันก็สอดคล้องกันเลยกับศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติที่มีการอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะข้อมูลที่มาก็คือปริมาณฝนตกสะสม2วันคือ25กับ26กันยายน จะมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่แล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่27กันยายนข้อมูลสอดคล้องกันนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้น28กันยายนจึงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้กรมชลประทานแจ้งว่ามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตัวเลขขยับเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะคะยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทางจังหวัดนะคะต้องติดตามประกาศจากทางจังหวัดด้วยก็มีประกาศแจ้งเตือนอะไรนี่เราต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิกเฉยน้ำมาแล้วแบบบางทีคนของไม่ทันนี่เขาเสียหายกันไปหลายรายแล้วนะคะรวมถึงมีการยืนยันข้อมูลว่าจะไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแบบปี2554อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือน้ำปี54นั้นเป็นน้ำเหนือส่วนน้ำที่เราเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่น้ำเหนือนะคะแต่น่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าค่ะขยับไปที่นายกค่ะซึ่งจริงๆท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ท่านก็โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในไทยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้ถึงปุ๊บไปประชุมทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะจะออกจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันที่27กันยายนก็คือเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนกลับนายกได้เรียกประชุมทางไกลไว้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมทางไกลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการประชุมนายกก็มีข้อสั่งการบอกว่าขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่บางพื้นที่ณปัจจุบันระดับน้ำอาจลดลงบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพ้นความเสี่ยงยังคงให้บริหารสถานการณ์อย่างเต็มที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะข้อมูลจากภาครัฐต้องมีความชัดเจนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารชุดเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยทันทีที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลสภาพอากาศนั้นขอให้กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลเรื่องน้ำขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักการช่วยเหลือและการดูแลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้สั่งการมาจากลอนดอนเลยนะคะและจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังคนเนี่ยออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็กระจายกันไปในหลายพื้นที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ 10,000 นายพร้อมกับรถบรรทุกแล้วก็รถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะทางด้านกองทัพบกค่ะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจ้งจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับพื้นที่วิกฤตเดี๋ยวกองทัพบกเขาจะมีการ จัดวางเขาเรียกว่าระบบประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัยอันนี้จะดำเนินการผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีวันนี้หลายพื้นที่นะคะประชาชนอาจจะได้เห็นเป็นรถบรรทุกของทหารที่นำกำลังพลออกไปช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งการรับส่งการเคลื่อนย้ายรถที่ดับการช่วยประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะทหารทุกเหล่าก็รวมทั้งตำรวจเองก็จะช่วยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปดูที่พัทยาหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะพัทยาเนี่ยท่วมหนักสุดในรอบ30ปีนะคะเช้านี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางละมุงซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงค่ะประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกของช่วงกลางของช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะล่าสุดช่วงเที่ยงเองสถานการณ์ระดับน้ำท่วมยังคงวิกฤตไม่ได้น้อยลงเลยน้ำในคลองบางละมุงเอ่อล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า3ชุมชนใหญ่ที่ชุมชนท่ากระดานชุมชนหนองสะเดาแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะทีมกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่าย2ที่อัปเดตกันมาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนื่องจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาซ้ำเติมเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ชลบุรีกับที่พัทยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแบบ24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพมอเตอร์เวย์ M7 พื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็คือการจราจรนั้นผ่านไม่ได้เลยแม้ว่าจะขาเข้าขาออกไม่ได้เลยนะคะเพจดังเนี่ยถึงกับแชร์ภาพของรถยนต์หลายคนเห็นแล้วตกใจน้ำท่วมครึ่งคันค่ะบางคันนี่ไม่ใช่ท่วมค่ะลอยไปตามน้ำเลยนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งเธอน่าจะเป็นเจ้าของรถเธอต้องดึงรถเธอเอาไว้ไม่งั้นรถเธอลอยไปตามน้ำและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตั้งคำถามในส่วนของผู้ประกันตนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ย27กันยายนตามกำหนดการเดิมจะมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเราควรจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันเรื่องของมีการปกป้องกันหนึ่งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์สองคือเป็นการปกป้องความเสมอภาคและสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมก็มีการหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ก็เลยมีการแจ้งยืนยันแล้วนะคะสปส.แจ้งเตือน SMS เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นแจ้งผู้ประกันตนทุกท่านทราบจะได้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์กันตามวันที่กำหนดนะคะและหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วใครอยู่บ้านท้องที่ไหนเจอน้ำเจอฟ้าเจอฝนก็ส่งมาอัปเดตกันในเพจของเราได้ Facebook นะคะขอบข่าวค่ำวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569การ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆและการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวรรธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Present George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า Flying Chain ระดับ Pleasant George เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ Intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ Pleasant George มีท่า Half Pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flu Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสอง

0: ส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเตอร์โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ท่านหนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidence มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิและบริษัทโชคเจริญควอลิตี้พาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีและวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลถวายพระไตแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัท WY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดยานเวสกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันทร์เจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามและวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเพนเน็กไซเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม ามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดฉี่สุขเกษมและวัดป่าเลไลส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดเวียรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาภรณ์และวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษจังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิและโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านรวมถึงด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ และตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาในชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายใยพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินสู่ผืนผ้าบ้านโนนกอกตอนที่1ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ื่องพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะพระมหากรุณาธิคุณได้ผลิดอกออกผลลงสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทั่วประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงเปลี่ยนเส้นหมายให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนก่อแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อสายใยหมายสายใยแผ่นดินกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอันโดดเด่นของชาวจังหวัดอุดรธานี

0: แผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเรื่องราวของบรรพชนผ่านเส้นหมายและลวดลายบนผืนผ้าหมู่บ้านที่ความทรงจำถูกบันทึกไว้ในทุกเส้นได้หมู่บ้านที่ภูมิปัญญายังคงมีลมหายใจและหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาของราษฎรได้กลายเป็นอาชีพเป็นรายได้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้โดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการทอผ้าด้วยกีบกระตุกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายผ้าทอโบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่หมู่บ้านแห่งนั้นคือบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจากเส้นไหมเล็กๆที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังของคนทั้งชุมชนเข้าด้วยกันเมื่อพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนแห่งนี
1: ้แต่สิ่งที่แม่ของแผ่นดินทิ้งไว้ก็คือภูมิปัญญาตอนนั้นเราจำหน่ายผ้าดำได้เยอะมากเยอะมากเป็นมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอที่ฉลองพระองค์ท่านอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันนั่นมันก็คือพระองค์อยากให้อนุรักษ์ลายนี้ออกมาเป็นฉลองพระองค์นะครับแต่การให้สีสังเกตครับพระองค์ท่านก็กำหนดการให้สีแต่ตัวนี้ครับจะเป็นลายโบราณแต่การดูการให้สีเทคนิคการทอจะเป็นแนวร่วมสมัยขึ้นมาแล้วครับคณะองค์การต่างๆได้เชื่อมมา
0: เบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้คือการมองเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลับมาสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่หรือหูซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆจากสองมือและหัวใจของผู้ทอจนเกิดลวดลายบนผืนผ้าอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าบ้านโนนกอกมีเรื่องราวแตกต่างจากที่อื่นคือการนำบัวแดงซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากก้านกลีบดอกและส่วนต่างๆของบัวแดงสู่ผืนผ้าอนุดงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสีทองจากดอกบัวแห้งสีเงินจากสายบัวและสีชมพูอันอ่อนหวานจากกลีบดอกบัวสดทุกเฉดสีไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว
1: และตอนที่จะก่อนจะไปชนะนะครับจากสายที่มาทั้งหมดเลยครับได้สีเงินแล้วครับเราเริ่มมาเริ่มแยก ย่างเงี้ยครับออกมาออกมาไปต้มก็ได้สีทองอ่อนต้มสดนะครับก็สามารถจะได้สีชมพูแต่ไม่ได้ได้ทองอ่อน
2: ได้ทองอ่อน
1: ครับได้ทองอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมื่อออกมาเยอะปุ๊บก็เลยมาตากแดดดูครับตากแดดดูก็เลยมาเอาแห้ง
2: เอาได้เลยเลยได้เป็นสีนี่คือเอาไปต้มสีทอง
1: ก็ได้เงินแล้วนะครับเงินกับทองสีทองเนี่ยไม่มีปรากฏการค้นคว้ามาก็มาปรากฏมาเริ่มต้นอยู่ที่ของงานกรมการพัฒนาชน
2: การ
1: ได้สีทองออกมาแล้วก็จะมาปี2510การแข่งขันโนเลดเบดโอท็อปคือการสร้างนวัตกรรมชุมชนสู่งานเลยครับ
3: คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็นวัตกรรมก็คือย้อมดอกบัวแดงสดเนาะ
1: ครับดอกบัวแดงสดในตอนนั้นครับพระเจ้าวงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ข้าพระองค์เสด็จนนท์ก
2: ่อ
1: หลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาโดยควบคู่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับแล้วก็ศูนย์นนท์ไหมก็ทำคู่กันไปว่าเราจะพัฒนาสียังไงให้เป็นที่แพร่หลายแล้วก็สามารถกระจายให้ทุกคนเกษตรกรอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยสามารถนำมาได้
0: อื่นใดความมุ่งมั่นของชาวบ้านในบ้านโนนกอกยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานด้วยความสนพระทัยอย่างต่อเนื่องทรงชื่นชมการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประทานคำแนะนำอันทรงคุณค่าในการพัฒนาย้อมสีธรรมชาติโดยประสานองค์ความรู้ทางศิลปะและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่อย่างลงตัวภายใต้แนวพระดำริของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงให้ความสนพระราชหฤทัยและได้เสด็จไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกพร้อมมีพระกรุณาธิคุณโปรดให้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการย้อมผ้าในทุกขั้นตอนจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาการย้อมสีเส้นไหมจากพืชธรรมชาติจนทำให้ผ้าทอของบ้านนนกอมีความหลากหลายงดงามซึ่งนวัตกรรมนี้ได้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอกำหนดไว้แล้วและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้รับเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนหมายครบทั้ง4ชนิดได้แก่นกยูงสีทองนกยูงสีเงินนกยูงสีน้ำเงินและนกยูงสีเขียวโดยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2563กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้รับพระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสลีวันวรีจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสลีวันวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประเทศจากกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งขณะนี้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานีก็ได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านโอท็อปนวัตวิถีอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดอุดรธานีเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมของชุมชนอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีในเรื่องของการที่จะเรื่องของสืบสานเรื่องของผ้าทอมือนะคะรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็นำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนนะคะพระองค์ท่านจึงมีพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกแล้วก็ได้พระราชทานลายพระราชทานให้กับช่างทอผ้าเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2564เป็นต้นมานะคะซึ่งในปีนี้ก็เป็นลายขอสมเด็จเจ้าฟ้านะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างลายผ้าที่ได้ทอสำเร็จแล้วนะคะจากโครงการพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะภายใต้โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเนี่ยก็จะมีการนำผ้าไทยมาแปรรูปตัดเย็บให้มีความทันสมัยเหมาะใช้กับการทำงานในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น
0: จากสายพระเนตรแม่ของแผ่นดินสู่การสืบสานพระราชปณิธานภาพปรนิธานของพระบรมวงศานุวงศ์และส่งต่อมาถึงหัวใจของชาวบ้านโนนกอกเรื่องราวของที่นี่ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่คือเรื่องของผู้คนเรื่องของความรักในบ้านเกิดเรื่องของความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ถักทอรวมกันเป็นสายใยอันงดงามสายใยไหมสายใยแผ่นดินที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตไว้บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมั่นคงตลอดไป
2: จากเส้นไหมที่เคยเป็นวิถีชีวิตในครัวเรือนวันนี้ได้กลายเป็นเส้นทางแห่งอาชีพความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชุมชนทั่วประเทศไทยสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้ถ่ายทอดมาสู่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และพระราชทานแนวทางหนทางต่างๆสู่หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าไหมโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ได้ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยอัตลักษณ์ของความเป็นชาวจังหวัดอุดรธานีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดทำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: จ๋าว่าไงจ๊ะน้อง
1: เมื่อคืนนี้พี่ไปนอนที่ไหนมาไม่กลับบ้านกับช่องคะ
0: โถติ๋ม
1: ติ๋มไหนติ๋มไหนบอกมานะ
0: โอ้ยโอ้ยต๋อยต๋อยจ๋าเมื่อคืนพี่ไปนอนอ่างมาจ้ะ
1: อ
0: ่
1: างไหนอ่างไหนอ่างที่ไหนบอกมานะ
0: ไม่ไม่ไปนอนอ่างทองใกล้อยุธยาน่ะ

0: อย
1: แท็กซี่แท็กซี
0: ่ว่าจังไงครับ
1: ไปเพชรบุรีตัดใหม่เอาเท่าไหร่ครับเนี่ย
0: นี่มันจักตุ่ม
1: ตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้ว
0: ไปบ่ได้หรอกครับติดเคอร์ฟิว
1: ผมให้50บาทไปได้ไหม
0: ไปบ่ได้ว่าวโหูเรื่อง
2: ดิฉันให้500บาทไปได้ไหมจ๊ะ
0: ขอคอยลองเบิ่งดูก่อนตำรวจปรับคอย200บาทจำคุก1มื้อเหลืออีก300บาทเอาฟิวก็ฟิว

0: นี่เฮีย
1: ครับ
0: มาเดินเพ่นพ่านอะไรแถวเนี่ยมันเข้าเวลาเคอร์ฟิวแล้วนะ
1: ฟิวเฟอร์อะไรครับฟิวบ้างอ้วนไม่ขากนี่ครับ
0: นี่ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจไปโรงพักเดี๋ยวนี้
1: อ๋อผู้หมู่ครับนี่จับผมไปโรงพักเลยครับผมลืมไปครับอ๋อหมาตาไปครับไปก็ไปครับผมลืมเคอร์ฟิวครับอ๋อ

0: านี่สิไปไหนมาเมื่อคืนทำไมไม่กลับบ้านรับผิดมานะ
1: อืมสดิ้งสีฟังพี่ก่อนสิเมื่อคืนพี่ไปนอนกับหมอ
0: หมออะไรหมอทำฟันเหรอ
1: ไม่จ้าง
0: ั้นหมอผ่าตัด
1: ไม่ใช่อีกละจ้า
0: เอ๊แล้วหมออะไรของพี่นะอ๋อรู้แล้วหมอนวดหมอนวดนี่
1: เอ้านวดก็นวด

0: อีนางอีนางเมื่อคืนคอยหาเงินบ่ได้จักบาท
1: อ้าวแล้วไปอยู่ที่ไหนมาแล้วพี่กลิ้ง
0: พูดแล้วหาเงินบ่ได้รถย่างแตกอีกซ้ําแถมตำรวจจับไปโรงพักซวยขนาด
2: แท็กซี่แท็กซี่มานี่สิ
3: เอ้าไม่จังเลยนี
2: ่เมื่อคืนฉันลืมคนตาในรถคุณน่ะ อยู่หรือเปล่าน
1: ี่แน่นี่แน่บักกลิ้งบักกะลอนบักกะลอน
0: ช่วยช่วยแท้ๆ

0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ใครใครมาเรียกน่ะ
0: ไม่รู้นี่ไอ้เหี้ยมาคึ้งมามาหลักติดเคอร์ฟิวจ้ะ
1: เฮีย
0: จ้าโอ้ยตำรวจ
2: นี่ใบเสร็จครับเงินค่าปรับด้วยฮะ
0: ไม่รู้เอาเงินมาให้โปลิก200เฮียถูกจับเมื่อคืนนี่ติดเคอร์ฟิว
1: แม่อาเฮียโอ้ยลูกนี่ชอบกลิ่นอยู่รวยเลย
0: ว่าไม่กินว่าก็ไปไม่หลอกอ่ะสิ

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
1: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนและมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้รับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้รับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยัน
2: แต่คุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
1: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการแล้วก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือน

0: กันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
1: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
0: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
1: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จเนี่ยและอันสุดท้ายก็
2: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสมุนไพรสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงคุณธมลรัตน์กัน

0: ฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่มและถุงยางชีพไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
1: นายกเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ประชุมผ่านทางไกลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้แม้กำลังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มาโดยตลอดและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดและติดตามความคืบหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามข้อมูลปฏิบัติงานให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าไม่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปแก้ไขสิ่งที่ประชาชนต้องการจากภาครัฐในเวลานี้คือข้อมูลที่ตรงการแจ้งเตือนที่เร็วเส้นทางที่ชัดและความช่วยเหลือที่เข้าถึงได้ทันเวลาจึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานข้อมูลตามข้อเท็จจริงและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายที่สุดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากกรุงลอนดอนถึงประเทศไทยวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ8 นาฬิกายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
3: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: สร้างกุศล
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
8: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
9: Beautiful Music
8: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 97.5 MHz

0: นใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ขายเหล้าขายเบียร์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีคำถามถามเข้ามานะคะว่าการมีอาชีพขายเหล้าเบียร์หรือว่าขายบริการให้ความสะดวกแก่ผู้มาดื่มของมึนเมาเหล่านี้เป็นการสนับสนุนนะคะให้เขาผิดศีลข้อ5หรือไม่อย่างไรผู้ขายเหล้านะคะหรือว่าสิ่งเสพติดมึนเมาอื่นๆรวมทั้งผู้ขายบริการให้ความสะดวกกับผู้มาดื่มหรือว่ามาเสพเหล้านั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะไม่มีจิตเมตตาเห็นคนกินเหล้าเมามายเสียผู้เสียคนก็ยังรู้สึกเฉยๆไม่คิดสงสารด้วยบาปที่ขาดเมตตาจิตนี้นะคะไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติไหนๆถ้าเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากแสนเข็ญจะไม่มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือค่ะผู้มีอาชีพประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเลี้ยงลูกไม่ได้ดีมีบริวารก็ส่งเสริมไม่ขึ้นยามแก่เฒ่านะคะจะหาใครเป็นที่พึ่งสักคนก็ยากคนไม่มีเมตตาจิตกระแสจิตในตัวเขาเนี่ยค่ะจะผลักให้ผู้ที่มีเมตตาจิตเนี่ยออกห่างค่ะแล้วก็จะดึงคนแรงน้ำใจเข้ามาใกล้เขาจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างขัดที่พึ่งไม่มีใครจริงใจด้วยชาติพบต่อไปนะคะจะได้เกิดเป็นคนหรือว่าสัตว์ก็ตามย่อมจะมีเวรติดตัวทำให้ปัญญาอ่อนได้เห็นได้ฟังได้ยินสิ่งใดก็จะรู้สึกงงๆก้งๆตลอดชาติค่ะผู้ที่ชอบชักชวนหรือว่าเชียร์ให้เขาดื่มเหล้ามักจะได้ลูกปัญญาอ่อนนะคะต้องดูแลประคับประคองตั้งแต่ลูกเกิดนะคะกระทั่งถึงคราวที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากกันไปทีเดียวบางคนก็จะมีสามีหรือว่าภรรยาติดเหล้าแก้ไม่หายเลิกไม่ได้เมาเช้าจรดเย็นเป็นประเภทขวดเหล้าเคลื่อนที่ตลอดชีวิตนะคะหาความดีในตัวไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการดื่มน้ำเมาไว้6อย่างนะคะคือ1เสียทรัพย์2ก่อการทะเลาะวิวาท3เป็นบ่อเกิดของโรค4ทำให้เสียชื่อเสียง5บั่นทอนปัญญาและ6ตายแล้วตกนรกค่ะเพราะฉะนั้นทั้งผู้ค้าและผู้ดื่มของมึนเมาสุราทั้งหลายเลิกได้ก็เลิกเถอะนะคะอยากให้ทุกคนเลิกให้ได้เพื่อชีวิตใหม่ที่สดใสและความสว่างที่กลางใจก็จะบังเกิดกับตัวคุณและครอบครัวของคุณค่ะและพบกับสารคดีของเราได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่น

0: ทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ร้อยเอกหญิงพัชจารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันที่27กันยายน2569เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบทั้งการเดินทางของผู้มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการจัดเก็บบัตรการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนหากบางพื้นที่เลือกตั้งได้ก่อนขณะที่บางพื้นที่ยังไม่พร้อมจึงอาจเกิดข้อจำกัดต่อความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามประกาศจากทางสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและ

0: ที่365กิโลกรัมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็แพ้เหรียญทองนักกีฬาอินโดนีเซียไปแค่1กิโลกรัมส่วนไฮไลท์เหรียญทองนี้ได้ในรายการสุดท้ายจากกรีฑาวิ่ง400เมตรชายซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจอร์จแอตคินสันลมกดหนุ่มไทยสวมหัวใจสิงสปิดแซงนักกีฬา UAE เข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาได้ที่เวลา 44.90 วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีฑาไทยในรอบ75ปีที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้โดยทีมกรีฑาก็ยังทำผลงานดีในอีก1ประเภทนั่นคือวิ่ง200เมตรชายซึ่งในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอเชียร์ผิดหวังค่ะวิ่งนำโด่งตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบทำลายสถิติที่เวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองใน Aichi Nagoya Game ซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
1: การกินอาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารอย่างเต็มที่ไม่รบกวนการพักผ่อนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนรักบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านไม่ว่าจะเป็นตึกหลังใหญ่อยู่ในเมืองหรือเป็นกระท่อมหลังน้อยอยู่กลางป่าเราก็สามารถแต่งบ้านให้น่าอยู่อยู่แล้วมีความสุขกายสุขใจได้นะคะตำราแต่งบ้านที่ถูกต้องนั้นการเลือกเครื่องประดับบ้านทุกชิ้นต้องคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยการปลูกฝังคุณธรรมความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่คนในบ้านเพื่อการอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขปู่ย่าตาทวดของเราท่านมีกุศโลบายที่จะสร้างนิสัยดีๆให้แก่ลูกหลานจากการแต่งบ้านนี่แหละนะคะอย่างเช่นการตกแต่งฝาผนังบ้านนะคะด้วยรูปภาพไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องประดับบ้านให้สวยงามเท่านั้นแต่คำนึงถึงว่ารูปภาพนั้นดูแล้วยกใจคนให้สูงขึ้นได้เขาจึงได้เอารูปของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดมาติดไว้เพื่อนึกถึงพระคุณของท่านเดินผ่านรูปท่านเห็นหน้าท่านก็นึกถึงคำสอนคำห้ามที่ท่านให้ไว้ลอยขึ้นมาในใจพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์และพระราชินีประดับไว้ในที่เหมาะสมล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมเราจึงควรตอบแทนคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการเป็นคนดีไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองและผู้อื่นไม่เกเรระรานเอาเปรียบใครที่สำคัญที่สุดต้องมีพระพุทธรูปจะเป็นองค์พระหรือรูปภาพก็ได้ประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลฝึกให้ลูกหลานนะคะรู้จักกราบไหว้พระรัตนตรัยเขาจะได้เกิดกุศลจิตคิดแต่ในสิ่งที่ดีรู้จักไตร่ตรองจับแง่คิดเห็นเหตุเห็นผลในคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้แต่ภาพความอบอุ่นของครอบครัวรูปถ่ายวัยสดใสของเด็กๆหรือภาพดอกไม้บานเต็มทุ่งภาพลีลาพริ้วไหวของแม่ไม้สายน้ำก็ให้พลังใจความมีชีวิตชีวาแก่เราได้ดีกว่าไปเอารูปดาราที่แต่งตัวล่อแหลมไม่เหมาะสมมาติดฝาผนังนะคะหรือว่ามีมุมดื่มเหล้าไว้ในบ้านเมาเช้าเมาเย็นให้ลูกเห็นแล้วลูกหลานของเราจะได้แง่คิดมุมมองที่ดีๆมาจากที่ไหนล่ะคะหากเราแต่งบ้านเป็นบ้านของเราก็จะเป็นสวรรค์บนดินได้ใครมาเยี่ยมเยือนพลอยรู้สึกเย็นกายเย็นใจไปด้วยแม้ไม่ได้ติดแอร์เย็นฉ่ำก็ตามและสำหรับวันนี้ขอตัวไปแต่งบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: นี่ฉันบอกกับเธอตรงๆนะว่าทุกวันนี่ฉันไม่อยากจะมองหน้าเธอเลย
1: อ้าวก็ไม่เรื่องอะไรข้าก็บอกให้รู้นี
0: ่อ๋อก็กินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องอ่ะยังจะไม่รู้อีกนี
1: ่อ๋อนี่หมายความว่าน้องอ่ะนอกใจพวกนี้เหรอ
0: โอ้โหเธอน่ะทุกวันเนี่ยเธอซื่อสัตย์กับฉันฉันรู้ว่าเธอน่ะยังไงแต่ว่าเธอทำอะไรให้ฉันไม่พอใจ
1: อ๋อไม่พอใจกับพ่อน้องน่ะมันแก่แล้ว
0: โอ้ยิ่งแก่สิเธอควรจะรู้ว่าเธอทำอะไรให้ได้ดีฮะ
1: เร
0: ื่อง
1: อะไรให้กระบอกสิคะ
0: เมื่อเย็นวานเธอแกงอะไรในหม้อ
1: หม้อเย็นวานนะคะโอ้น้องทำแกงเผ็ดอ่ะอะไรคะ

0: ำเอาไว
1: ้วันนี้น้องหมอขาบีคือเชื่อตาเ
0: กโอ้โหไม่เอาหรอกยากโนเคสาเกนั่นแหละพวกเดียวกัน
1: สาเกไม่ชอบแล้วมาทานแล้วครับคุณพี
0: ่อ๋อเธอทานคนเดียวก็พอแล้วยายแก

0: ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนประชาชนของพระองค์ทุกคน
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
0: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนประชาชนของพระองค์ทุกคน
1: อยากพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาน
0: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนประชาชนของพระองค์ทุกคน
1: อยากพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชา
2: คุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
3: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง

0: จ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ความเคารพทำให้เกิดในตระกูลสูงสวัสดีค่ะเรามักพูดกันเสมอว่าเด็กสมัยนี้ขาดสัมมาคารวะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่แต่เราเคยฉุดคิดกันบ้างหรือเปล่าคะว่าความหมายที่แท้จริงของคำว่าสัมมาคารวะนั้นคืออะไรคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องคารวะคือเคารพสัมมาคารวะคือความเคารพที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงกริยาอาการนอบน้อมกราบไหว้เพียงอย่างเดียวแต่แปลว่ามีปัญญามากจนกระทั่งเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวของผู้อื่นได้อย่างชัดเจนคนที่มีคารวะคือคนที่มองเห็นคุณธรรมความดีที่มีอยู่จริงในตัวของผู้อื่นแม้นเขาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตามแล้วปฏิบัติตัวเองต่อผู้นั้นได้อย่างถูกต้องค่อยๆถ่ายทอดเอาความดีเหล่านั้นมาใส่ตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทุกทีทุกทีผู้ที่มีสัมมาคารวะหรือมีความเคารพในคุณธรรมย่อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนรวงข้าวสีทองที่โน้มตัวลงต่ำสู่แผ่นดินมีพลังหนักแน่นแต่อ่อนโยนค่ะใครก็ตามที่มองไม่เห็นความดีของพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานย่อมได้ชื่อว่ามีใจบอดถึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็คงไม่มีสิทธิ์เห็นธรรมได้ลองถามตัวเองดูสิคะว่าเราสามารถมองเห็นถึงความดีที่มีอยู่ในตัวผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเราทำได้ก็จะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ดีใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวลาคุณผู้ฟังด้วยบทกวีที่มีความหมายจับใจว่าหากไม่ได้ทำความดีในแดนดินจะถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมายสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนที่โกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้ 2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ 3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินไถหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ 3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM อำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกครับค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆที่จะได้นำมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคุณผู้ฟังครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ในโอกาสแรกนี้นะครับขออนุญาตได้นำพระบรมราโชวาทนะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งได้จัดเอาไว้ว่าต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเองโดยไม่มองไม่แลคนอื่นงานก็ดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำเป็นพระราชดำรัสนะครับที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2533สำหรับพระราชดำรัสองค์นี้นะครับพระองค์ท่านทรงเน้นย้ำถึงการบูรณาการและก็การทำงานร่วมกันของคนในชาติโดยมีหลักคิดสำคัญอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือการไม่มองข้ามงานของผู้อื่นแม้ว่าทุกคนจะรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วแต่ก็จะต้องเข้าใจบริบทงานของคนรอบข้างด้วยและก็ประการที่สองความมีหลักคิดสำคัญอยู่สองประการประการที่หนึ่งก็คือการไม่มองข้ามงานของผู้อื่นแม้ว่าทุกคนจะรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วแต่ก็จะต้องเข้าใจบริบทงานของคนรอบข้างด้วยและก็ประการที่สองความประสานงานร่วมกันนั้นด้านที่หนึ่งสองประการประการที่หนึ่งก็คือการไม่มองข้ามงานของผู้อื่นแม้ว่าทุกคนจะรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วแต่ก็จะต้องเข้าใจบริบทงานของคนรอบข้างด้วยและก็ประการที่สองความประสานงานร่วมกันนั้นด้านที่หนึ่งนะครับบทบาทของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าทีมผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องครูอาจารย์หรือตลอดจนนักเรียนนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและมีวินัยมองภาพรวมและเข้าใจงานของเพื่อนร่วมงานโดยการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจว่างานของเราส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรและงานของคนอื่นมีความสำคัญอย่างไรเพื่อที่จะช่วยให้ประสานงานกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลดข้อขัดแย้งและก็สุดท้ายคือพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อื่นเมื่อหน้าที่หลักของตนเองเสร็จสิ้นหรือว่าเห็นเพื่อนร่วมงานนะครับกำลังประสบปัญหาควรที่จะยื่นมือเข้าช่วยตามกำลังความสามารถเพื่อให้เป้าหมายของส่วนรวมสำเร็จหลักประการที่สองนะครับก็คือการใช้ชีวิตในครอบครัวสามารถทำได้โดยแบ่งเบาภาระหน้าที่ในงานหรือว่าในบ้านสมาชิกแต่ละคนมีบทบาทต่างกันเช่นพ่อแม่ทำงานหาเงินดูแลบ้านส่วนลูกก็ตั้งใจเรียนแต่ทุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในบ้านร่วมกันได้โดยไม่ต้องรอ

กาของสังคมโดยเคารพกฎจราจรรักษาความสะอาดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองดีประการต่อมานะครับก็คือการมีจิตสาธารณะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนแล้วก็หันมามองประโยชน์ของชุมชนของสังคมโดยเคารพกฎจราจรรักษาความสะอาดและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นซึ่งเป็นหน้าที่พื้นฐานของพลเมืองดีประการต่อมานะครับก็คือการมีจิตสาธารณะมองข้ามประโยชน์ส่วนตนแล้วก็หันมามองประโยชน์ของชุมชนรวมและไม่ดูดายคนรอบข้างซึ่งถ้าใครทำได้ก็จะช่วยให้เราได้มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สังคมรอบตัวก็มีความสุขอย่างยั่งยืนร่วมกันก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงแรกครับช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ช่วงวันนี้ในอดีตครับ

ได้เสียชีวิตหลังจากทรงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสันตะปาปาเพียง13วันนับว่าเป็นพระสันตะปาปาที่อยู่ในตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์27กันยายนพุทธศักราช2230คณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่2ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยซีมงเดลาลูแบร์นะครับได้ออกเดินทางจากท่าเรือเมืองเบรสนะครับเมื่อวันที่1มีนาคม2230เดินทางถึงกรุงศรีอยุธยานะครับเมื่อวันที่27กันยายน2230โดยร่วมกับเจ้าพยาโกษาธิบดีปานและก็กองทหารฝรั่งเศสประมาณ600นายโดยได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เป็นหัวหน้าคณะทูตร่วมกับโกลด์เซเบอร์แรดูบูแลนะครับมีหน้าที่ในการกำกับการค้าและก็ผลประโยชน์ของฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดมุ่งหมายของคณะทูตครั้งนี้นั่นก็คือการเจรจาในเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าและการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในดินแดนสยามซึ่งซีมงเดลาลูแบร์นะครับเป็นอัครราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสได้เดินทางมาในสยามนะครับในช่วงปลายราชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อทูลพระราชสารเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยภารกิจของเขานะครับก็คือการเจรจาเรื่องศาสนาและการค้าและที่สำคัญก็คือการสังเกตการและก็บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับราชอาณาจักรสยามเพื่อที่จะนำกลับไปรายงานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งบันทึกดังกล่าวนะครับได้กลายเป็นหนังสือชื่อว่าจดหมายเหตุลาลูแบร์ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่สังคมประเพณีและวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยซีมงเดลาลูแบร์นะครับได้เดินทางกลับไปนะครับจากประเทศสยามเมื่อวันที่3มกราคม2231เดินทางถึงฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2231ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะครับได้มาปฏิบัติภารกิจในกรุงศรีอยุธยาเพียง3เดือนกับ6วันแต่ว่าบันทึกดังกล่าวนะครับถือว่าเป็นเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่27กันยายนต่อมานะครับ27กันยายน2448อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกได้เผยแพร่บทความนะครับนั่นก็คือจริงหรือไม่ที่ความเฉื่อยขึ้นอยู่กับพลังงานภายในของวัตถุซึ่งได้นำเสนอสมการก้องโลกนะครับก็คือ e เท่ากับ mc 2สมการนี้นะครับได้แสดงความสัมพัทธ์ระหว่างมวลและพลังงานอธิบายได้ว่าเมื่อให้พลังงานกับมวลเพื่อให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นมวลนั้นก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยจากทฤษฎีนี้นะครับก็นำไปสู่ผลที่ว่าไม่มีอะไรเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงหลักการนี้จึงเป็นหลักการเบื้องต้นของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปแม้ว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับจะใช้เวลาเพียง4เดือนในการสร้างผลงานปฏิวัติโลกนะครับด้วยผลงานเด่นๆ3ผลงานในปีนั่นก็คือปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนแล้วก็ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษแต่โลกนะครับต้องให้เรียกว่าต้องใช้เวลาอีกหลายทศวรรษเพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็เห็นคุณค่าในผลงานนี้ซึ่งต่อมานะครับได้มี

มีประกาศในปี2448เป็นปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์แล้วก็ในปี2548วงการวิทยาศาสตร์โลกได้ประกาศให้เป็นปีฟิสิกส์โลกแล้วก็ในแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ1ศตวรรษปีมหัศจรรย์ของไอน์สไตน์ต่อมานะครับ27กันยายน2479กรมศิลปากรนะครับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นเป็นโบราณสถานซึ่งได้ประกาศเมื่อวันที่27กันยายน2479ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาในภูมิภาคมานะครับตั้งแต่การก่อตั้งในคริสตศตวรรษที่8แล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงนะครับของการค้าข้ามมหาสมุทรได้รับอิทธิพลจากขนบธรรมเนียมทางศาสนาและก็สถาปัตยกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูพุทธศาสนาศาสนานิกายมหายานและก็เถรวาทนะครับยูเนสโกนะครับได้ประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับขึ้นเป็นเรียกว่าเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569โดยเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและก็แห่งที่6ในประเภททางวัฒนธรรมและก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นับว่าเป็นการสิ้นสุดของการเสนอนะครับหลังจากที่มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี2552ซึ่งก็รวมระยะเวลาทั้งหมดถึง17ปีสำหรับเหตุการณ์ในอดีตซึ่งตรงกับวันที่27กันยายนในปีต่างๆนะครับก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์นะครับในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับช่วงท้ายของรายการเทิดเกล้าชาวไทยนะครับก็มาต่อกับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่27กันยายนกันต่อในปี2520นะครับ27กันยายน2520พระสเวทอนุรยิเดชพานะนะครับยืนโรงณโรงช้างต้นวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระสเวทอนุรยิเดชพานะนะครับก็คือช้างสำคัญคู่พระบารมีช้างแรกในรัชกาลที่9ช้างเผือกนะครับมีความสำคัญต่อบ้านเมืองแล้วก็เป็นพระราชพาหนะคู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์มีฐานะเทียบเท่าเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าเชื่อกันว่าช้างเผือกเกิดขึ้นเพราะพระบารมีของพระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญของราษฎรการได้ช้างเผือกจึงเป็นมงคลสำหรับบ้านเมืองหากผู้ใดจับช้างเผือกได้หรือว่าช้างที่เลี้ยงไว้ตกลูกออกมาเป็นช้างเผือกก็จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าพุทธศักราช2464มาตรา12สำหรับพระสเวทอนุรยิเดชพานะนะครับเกิดขึ้นในป่าเขตจังหวัดกระบี่เป็นช้างพลายเผือกโทถูกคล้องได้นะครับที่บ้านหนองจูดตำบลดินอุดมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่โดยในตอนนั้นนะครับพระสเวทอนุรยิเดชพานะได้ใช้ชื่อว่าพลายแก้วมีความสูง 1.60 เมตรเมื่อพระราชวังเมืองนะครับหรือว่าปุ้ยขชาชีวะได้ตรวจสอบคดชลักษณะแล้วก็พบว่าเป็นช้างสำคัญจึงได้นำมาเลี้ยงไว้ที่สวนสัตว์ดุสิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500ซึ่งพลโทบัญญัติเทพหัสดินณ อยุธยาประธานองค์การสวนสัตว์ได้นำช้างพลายแก้วขึ้นทูลเกล้าถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่9เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2501เพื่อประกอบพิธีขึ้นระวางเป็นช้างต้นพระสเวทอนุญเดชพานะนะครับเติบโตขึ้นโดยการดูแลขององค์การสวนสัตว์ที่สวนสัตว์ดุสิตแล้วก็มีอาการดุร้ายมากจนควานช้างควบคุมไม่ได้จึงต้องจับยืนมัดขาทั้ง4ไว้กับเสาเป็นที่เกรงกลัวของบุคคลทั่วไปแต่เมื่อพอได้ก้าวเท้าเข้าไปในบริเวณพระราชวังก็เปลี่ยนไปทันทีจากความดุร้ายก็กลายเป็นความสงบเสงี่ยมเดินอย่างเรียบร้อยไปสู่โรงช้างต้นแล้วก็เข้าอยู่อย่างสงบเรื่อยมาพระสเวทอนุญเดชพานะนะครับได้ยืนที่โรงช้างต้นสวนสัตว์ดุสิตจนกระทั่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงมีพระราชสวนีโปรดเกล้าพวกกำมอมได้ให้นำพระสเวทอนุญเดชพานะนะครับไปยืนโรงนะครับในโรงช้างต้นพระตำหนักจิรลาลโหฐานเมื่อปี2519แล้วก็ต่อมานะครับได้ย้ายมายืนโรงก็คือการเข้าประจำโรงช้างณโรงช้างต้นวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพระสเวทอนุญเดชพานะนะครับล้มลงเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2553ณโรงช้างต้นพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับวันที่27กันยายนในปีต่างๆสำหรับในช่วงนี้นะครับก็หมดเวลานะครับของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเวลา 00:00 นตรงถึง 00:30 นพร้อมด้วยสาระน่ารู้สำหรับคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ฉิมวิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่4คุณทำได้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการบริหารชีวิต
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่ศิลปินคนหนึ่งจะอยู่ในวงการได้นานกว่า20ปีพร้อมกับผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างสม่ำเสมอแต่เขาคนนี้ค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหนึ่งในศิลปินตัวจริงที่สร้างสรรค์งานเพลงดีๆเอาไว้มากมายเช่นเพลงอิ่มอุ่นที่ผู้ฟังฟังกี่ครั้งก็ยังคงชื่นชอบในคำร้องทำนองที่ซาบซึ้งของบทเพลงเคล็ดลับความสำเร็จและความร่ำรวยความสุขของผู้ชายคนนี้คืออะไรเราไปค้นความคิดการใช้ชีวิตของเขาค่ะคุณสุบุญเลี้ยงหรือพี่จุ้ยของน้องๆค่ะ
1: ตัวเองรู้สึกมาตลอดว่าทำไมเรารู้สึกสบายร่ำรวยง่ายมั่นคงทางใจเบื้องต้นก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะเป็นคนที่รู้จักพอหรือว่าถ้าเราจะไขว่คว้าเนี่ยเราพยายามที่จะไขว่คว้าในสิ่งซึ่งมีคุณค่าแต่ไม่ใช่หาไม่ได้เช่นเราบอกเราอยากอยู่ใกล้ปัญญาชนเราอยากอยู่ใกล้เมืองที่มีวัฒนธรรมเชียงใหม่ก็มีวัฒนธรรมนครปฐมก็มีปัญญาชนมีมหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์บ้านอยู่ริมแม่น้ำแต่เราก็ไม่ได้ฝันว่าเราต้องอยู่แบบในคอนโดที่หรูหราไม่ได้แปลว่าคนที่พอเพียงเนี่ยจะต้องยากจนแล้วก็อยู่ในกระท่อมนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่บ้านดีสบายไม่ใช่คฤหาสน์แต่ก็ดีที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเราได้สิ่งเหล่านี้มาด้วยการสร้างงานก็ในกระบวนสร้างงานเนี่ยเรามีความสุขจากการสร้างในเบื้องต้นเพราะนั้นคนที่สร้างงานแล้วมีความสุขกับงานเลยเนี่ยมันได้ผลคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มทำแล้วเกินเลยไปกว่านั้นมันก็เป็นกำไรเราแต่งเพลงที่เราชอบที่เราอยากฟังที่เราอยากให้แม่เราฟังน้องเราฟังคนรักเราฟังพอเขาได้ฟังเราก็ประสบความสำเร็จง่ายจังเลยส่วนพอมันเกิดไปขายได้หรือได้ความนิยมมันก็เป็นผลกำไรที่มากมายแต่ถ้าเรามาตั้งว่าเราอยากทำเพลงที่ติดอันดับหนึ่งและขายได้100,000ตลับขึ้นไปความต้องการของเรามันก็ไปอยู่ที่แสนเพราะนั้นพอเราไปได้90,000เราก็จะรู้สึกว่าเราขาดทุนแล้วเราก็อาจจะเป็นทุกข์เราก็เสียกำลังใจเสียขวัญเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคนมีความสุขกับการสร้างเนี่ยเขาก็กำไรง่ายแล้วก็สังคมก็มีความหลากหลายที่จะมีงานออกมา
2: สำหรับคุณสุบุญเลี้ยงความรู้จักพอเพียงคือจุดเริ่มต้นทำให้ความสุขในชีวิตเป็นเรื่องไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะแล้วกับชีวิตการทำงานคุณสุบุญเลี้ยงมีความคิดอย่างไร
1: การทำงานเนี่ยมันก็คือการเรียนอย่างหนึ่งบางทีเราลองผิดลองถูกแล้วก็เก่งขึ้นถ้าเราไปตัดโอกาสที่เราจะได้ใช้งานฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยตัดโอกาสที่เราจะได้ไปเจอคนไปเจอองค์กรไปเจอเพื่อนร่วมงานความคิดใหม่ๆส่วนมากเขาจ้างเขาก็ค่าอาหารที่พักอะไรเขาก็ให้หมดแล้วแล้วก็ไปมีปัญหาเรื่องการตั้งราคาที่สูงจนน่ากลัวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีกินมีใช้กันพอชื่อเสียงตกอับก็อดๆอยากๆนะไปร้องฟรีเขายังไม่เอาเลยวันหลังอะเงินมันอาจจะเป็น1 ใน 100ของสิ่งที่เราจะได้คืนกลับมาเมื่อเราทำงานมันมีอย่างอื่นที่เราได้รับกลับมามันมีมูลค่านะรู้จักคนเพิ่มขึ้น10 คนเนี่ยมีมูลค่าแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตได้ไอ้สิ่งที่เราทำมันก็สั่งสมมาวันหนึ่งเราก็มาเป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรตามสถาบันบ้างลูกศิษย์ที่มาเรียนหนังสือกับเราทำงานอยู่ที่กลต.วันหนึ่งกลต.เขาอยากจะสอนร้องเพลงเขาก็ชวนอาจารย์ที่สอนเขียนหนังสือซึ่งก็คือเรานั่นแหละก็ไปสอนร้องเพลงงานเราก็ไม่มีวันหมดเราแต่งเพลงให้หัวหน้าพยาบาลที่ต้องการเพลงไปเลี้ยงดูลูกด้วยนมเป็นเพลงอิ่มอุ่นเราแต่งออกมาผ่านเวลาไป10 กว่าปีเพลงนี้ก็คนก็ใช้ไปทั่ววันหนึ่งสามีของพยาบาลคนนั้นเป็นนายแพทย์เขาก็ไปเติบโตเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสารคามเขาก็นึกถึงเรางานที่เราทำดีไว้เมื่อ15 ปีที่แล้วที่เขาไม่ได้จ้างเลยสักบาทเดียวแต่เราก็ทำให้เขาเต็มที่ถึงวันนี้เขามีงบอนุมัติและคณะแพทย์มีงบจะให้แต่งเพลงก็ ีงบประมาณให้งานสองงานนี้มาเชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่ปาฏิหาริย์ก็เป็นธรรมชาติปกติที่คนไปมองข้ามคนไม่รู้ว่ามันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือหรือบางทีเรายังไม่ต้องการเขาก็หยิบยื่นให้
2: เมื่อยินดีให้งานที่ทำเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมสังคมโดยไม่ตีราคาผลงานเป็นเงินเพียงอย่างเดียวเพราะเขามีพื้นฐานความคิดว่าทุกงานที่ทำช่วยรับคงฝีมือและทุกงานที่ทำเป็นเส้นทางนำเขาไปรู้จักผู้คนหลายวงการถือเป็นมูลค่าเพิ่มที่ประเมินค่าไม่ได้และกับชื่อเสียงการยอมรับของผู้คนในสังคมนี้ล่ะเขาจะรักษาไว้ได้อย่างไร
1: ทำงานบนความตั้งใจแล้วก็มูลค่าของงานไม่ได้แปลว่ามูลค่าของเงินเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่มีปัจจัยอื่นอีกเยอะที่จะทำให้งานดีหรือไม่ดีวันหนึ่งที่หลานถามเราเรื่องเพลงเนี่ยเด็กๆจะไม่ค่อยถามว่าเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจยังไงลุงจุ้ยคิดอะไรเด็กๆก็ถามแต่ว่าขายกี่แสนละเนี่ยค่านิยมที่สื่อปลูกฝังไปพอเขาจะเล่นดนตรีเนี่ยเขาก็ไปนึกอยู่แต่ว่าจะต้องมีชื่อเสียงจะต้องดังจะต้องค่าตัวแพงเขาไม่ได้นึกถึงความลื่นลมขณะที่เล่นหรือเขาเห็นเราล้างรถเขาก็บอกว่าทำไมต้องล้างรถเองอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเขาล้างถูกแล้วเราจะไม่ต้องล้างรถเองบางทีแบบการเอาเวลามาถูบ้านก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือการล้างรถก็เป็นการดูแลรถเป็นเวลาที่เราได้หยุดนิ่งๆล้างไปก็เห็นอ้าวแผลนี่เราไปชนมันเห็นไหมชนที่เดิมและสองครั้งเนี่ยแสดงว่าเราระมัดระวังมันในเรื่องเดิมยังไม่สำเร็จมันก็เป็นการเตือนสติตัวเองเนี่ยเราก็เลยมีคำว่าถูกแพงที่ต่างจากคนอื่นเราก็เลยมีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มมาใช้ในการตัดสินใจในการบริหารชีวิตและทุกวันนี้เหมือนกันเวลามีคนมาดีลงานบอกพี่บอกค่าตัวมาหนูจะพยายามหาให้ได้เยอะที่สุดให้พี่บอกว่าไม่ต้องเอาเยอะที่สุดอ่ะผมไม่ได้อยากได้เงินเยอะอยากได้เงินเท่ากับงานที่ทำไปถ้าให้ผมไปร้องเพลงแบบนิดเดียวเอาเท่านี้ประมาณหนึ่งที่มันพอดีอ่ะหรือเราไปเล่นที่ร้านเขาบอกพี่ค่าตัวเท่าไหร่บอกคุณเก็บคนดูเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณจัดแล้วขาดทุนอย่าจัดเลยอย่าให้คุณได้กำไรแล้วผมเอาน้อยแล้วคุณได้กำไรเนี่ยอะไรรู้ไหมคุณก็จะไปบอกร้านข้างๆว่าพี่จุ้ยมาเนี่ยร้านผมจัดได้กำไรผลดีอันเนี้ยมันก็จะกระจายไปอีกเป็นร้อยเป็นพันล้านรวมแล้วอาจจะได้เยอะกว่าไปเรียกครั้งเดียวแพง
2: จากแง่คิดการใช้ชีวิตและการทำงานของคุณสุบุญเลี้ยงที่มีหัวใจแห่งความพอประมาณรู้จักคุณค่าของคำว่าพอเพียงเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาคิดลงทุนทำธุรกิจหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าคนที่ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างเขาวางแนวทางทำธุรกิจไว้อย่างไร
1: จะเปิดบริษัทก็ตั้งใจว่าจะผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆอาจจะเป็นเพลงหนังสือละครก็ไปคุยกับนายทุนคนที่ให้เงินว่าผมไม่ได้อยากได้เงินเดือนเยอะเพราะถ้าผมเอาเงินเดือนมาเยอะผมก็ต้องกดดันให้ผมต้องทำกำไรเยอะถูกไหมเอาเงินเดือนแต่พออยู่ได้ก่อนในเบื้องต้นเท่านี้อยู่ได้ไหมคนเราเนี่ยที่อยู่จริงๆที่ไม่เป็นหนี้ไม่ต้องแบ่งความคิดไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะเราทำงานได้เอาสมองมาเต็มที่ใครจะส่งน้องเลี้ยงน้องให้แม่เนี่ยเท่านี้พอไหมพอมันพอแล้วนะเราได้มากกว่านี้เราก็เกินกำไรแต่เราก็พร้อมที่จะปันกำไรจากการลงทุนคนนี้มาเป็นประชาสัมพันธ์ให้เราทำให้นักร้องคนหนึ่งดังนักร้องก็ได้ค่าตัวขึ้นไปเอาแล้วประชาสัมพันธ์อ่ะก็ได้เงินไปตามสัดส่วนของการขายนั้นดีไหมอย่างเงี้ยพอเพียงด้วยแล้วก็มีความหวังด้วยแต่ถ้าเขาไม่พอต้องไปตลอนไปรับนู่นรับนี่ปวดหัวอีกเป็นไมเกรนเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ได้งานที่มีคุณภาพอีก
2: คนที่รู้จักพอเพียงและรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์อย่างพอประมาณไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างธุรกิจนะคะตรงข้ามกลับเสริมให้ทำงานร่วมกับหุ้นส่วนและคนอื่นๆได้อย่างดีและกับคนที่รู้จักพอเพียงเขาคิดอย่างไรกับคำนี
1: ้พอเพียงก็คงพอดีนั่นแหละเพราะว่าความรู้จักพอไม่รู้จักพอเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดด้วยซ้ำว่าคนจะรวยหรือไม่รวยเนี่ยไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันอยู่ที่จำนวนความพึงพอใจความพอเพียงของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะทำให้เหมือนกับคนมีเข็มทิศจัดสมดุลระหว่างการสร้างการซื้อการเสพให้มันพอดีซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตของคนหรืออาจจะเป็นเรื่องที่สำคัญของโลกทั้งโลกเลยเพราะเคยมีคนพูดว่าทรัพยากรในโลกนี้มีเหลือพอที่จะแบ่งปันกันใช้แต่จะไม่เพียงพอสำหรับคนโลภเพียงไม่กี่คน
2: ด้วยหัวใจที่รู้จักความพอประมาณไม่โลภไม่หวังเพียงแค่กอบโกยประโยชน์เพียงฝ่ายเดียวนี่เองค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศิลปินอย่างคุณจุ้ยสุบุญเลี้ยงไม่ขาดแคลนงานไม่ขาดแคลนคนช่วยเหลือไม่ขาดแคลนคนที่พร้อมจะร่วมงานด้วยและวันนี้ค่ะเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชีวิตที่ประสบความสำเร็จ ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่โลภแต่พอเพียงค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้เหนียวทำอะไรด้วยความอลุ้มอล่วยกันทำอะไรด้วยเหตุและผลจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2543เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้า

0: ภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กาญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้นๆ
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งหนึ่งค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง พื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะเอาเริ่มต้นตั้งแต่แยกทางเราเคยอยู่บ้านหลังใหญ่เราต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ห้องแคบๆแล้วก็อยู่ด้วยกัน5คนค่ะมีพี่เลี้ยงเด็กด้วยเราก็พยายามบอกลูกว่าตอนนี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยลูกก็จะมีกินมีอยู่มีที่เรียนอะไรเงี้ยไม่แตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าอันแม่ให้ไม่ได้นะสมมติของเล่นเขาเคยมีบาร์บี้เป็นบ้านหลังๆอะไรเงี้ยค่ะมีรถรีโมทเราก็บอกว่าอันนี้มันก็รถเหมือนกันนะลูกนะเราก็ใช้มือกลิ้งเอาอะไรเงี้ยจะสอนเยอะมากต้องพยายามบอกเขาค่ะด้วยเหตุและผลด้วยความเป็นจริงคืออยู่ที่เราต่างหากที่เราจะป้อนให้เขาแบบไหนแล้วก็เสื้อผ้ารถที่ใช้ทุกอย่างลดลงหมดเลยแล้วก็รถมีไม่รู้กี่คันเนี่ยมันเหลือแค่นี้มีรถอยู่แล้วเป็นรถเก่าๆอะไรเงี้ยแอร์ไม่มีเลยก็ต้องอดทนร้อนก็เอาพัดเอาก่อนอะไรเงี้ย
3: ในด้านการทำงานนะคะคุณกาญจนาภรพาลูกไปรู้จักทุกงานที่เธอทำค่ะ
2: คือเดิมเนี่ยเขาก็เห็นเราอยู่บ้านเป็นเย็บเพิงทำกับข้าวถูบ้านอยู่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยแต่วันนึงเนี่ยเราลุกขึ้นมาทำงานนอกบ้านเนี่ยต้องพาเขาไปดูให้เห็นให้หมดเลยว่าเราทำอะไรแล้วงานเป็นอย่างไรคือทุกคนจะจำได้หมดภาพยายกาญจนาภรนี่จูงลูก3คนไปดูเดินแบบพี่น้องพี่ป่านะอาก็จะเอ็นดูแล้วก็จะมีแบบเพศหญิงเพศชายเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะการพูดจามันก็จะแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็จะต้องอธิบายลูกคุยกับลูกว่าเขาพูดอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันหมายความว่ายังไงแต่คนเนี้ยไม่ได้น่ากลัวนะลูกจิตใจข้างในเขาดีนะเพราะว่าไม่อยากให้เขาแบบว่าถูกอยู่แต่ในบ้านอันไหนไปได้ไปอ่ะงานโรงแรมเนี่ยเวลาคริสต์มาสต้องจัดต้นไม้แล้วเอาเขามาช่วยเลยวิ่งกันให้ทั่วโรงแรมเลยอ่ะแต่ก็ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวไปทำของอะไรเสียหายเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าตั้งแต่เช้าจะหลดค่ำเนี่ยเราทำอะไรบ้างแล้วกว่าจะได้เงินมาเนี่ยกว่าจะได้อะไรแต่ละชิ้นต้องบอกเขาอะอันเนี้ยของแม่ได้มาเดือนเท่านี้เห็นไหมแล้วมาซื้อบ้านหลังนี้ไงแต่ว่ามันหลังเล็กๆนะเขาก็วิ่งขึ้นวิ่งลงเปิดห้องนู้นเปิดห้องนี้เป็นภาพที่น่ารักมากแล้วก็เขาบอกไม่เห็นจะเล็กเลยแม่เนี่ยคำเนี้ยมันสร้างกำลังใจให้เรามากเลย
3: การเห็นชีวิตตามความเป็นจริงอดทนต่อสถานการณ์มีความเพียรในการทำงานแล้วบริหารรายได้ให้พอดีกับความจริงที่เป็นอยู่ทำให้หญิงเดี่ยวเลี้ยงลูก3นำครอบครัวก้าวไปข้างหน้าแต่เธอไม่ลืมพิจารณาข้อบกพร่องในชีวิตเพื่อเป็นบทเรียนที่ดีค่ะ
2: มีความรู้สึกว่าเราทำให้ลูกหมดเหมือนกับเขาขาดความอบอุ่นอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดจริงๆแล้วควรจะให้เขาเนี่ยทำเองบ้างไม่เหมือนกับเราตอนเล็กๆเราต้องทำกันเอง
3: กับการคาดหวังต่อลูกทั้ง3เธอให้แง่มุมว่า
2: พี่ไม่คาดหวังเลยนะจริงๆอยากทำให้ลูกเนี่ยเจริญกว่าเราแล้วลูกอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างคนที่มีคุณภาพพอสมควรหรือเหนือกว่าเราเท่านั้นเองอะแล้วถ่ายทอดสิ่งที่มันเป็นบรรพบุรุษเราถ่ายทอดมาคุณงามความดีอย่าไขว้เขวถามว่าผลลัพธ์มันจะดีมากไหมเราสรุปไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันไม่ได้จบนะวันนี้แต่เท่าที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็พอใจแล้วล่ะที่ลูกเราไม่ได้เกะกะสังคมแล้วก็มีความคิดที่ไปในทิศทางที่ดีเนี่ยก็พอแล้วค่ะแต่ถามว่าจะคาดหวังว่าให้เขาแบบโอ้โหสร้างชื่อเสียงให้เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ตั้งใจเรียนและเรียนให้จบเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอาแต่ทำอย่างไรให้ตัวเองมีวิวัฒนาการอะไปแต่ละลำดับอายุพี่เคยแบบเขียนเป็นช่องๆไว้ให้เขาดูเลย20แม่ทำอะไร30แม่เป็นอะไร40แม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยถ้าคุณทำไม่ได้แบบนี้เนี่ยคุณอยู่ลำบากแล้วนะคุณอย่าอยู่กับที่นะสมองคุณต้องคิดนะว่าคุณจะทำอย่างไรให้ชีวิตคุณอะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดนะคือบางคนทะเยอทะยานจนน่าเกลียดนะแต่ของเราให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได
3: ้และนี่คือคุณกาญจนาภรปลอดภัยหญิงสาวที่ยืนหยัดต่อสู้นำชีวิตของเธอและลูกๆก้าวไปข้างหน้าด้วยมรดกทางความคิดและจิตใจที่เข้มแข็งที่เธอได้รับการหล่อหลอมจากครอบครัวด้วยความพอเพียงค่ะ
1: จะต้องเชื่อมั่นและยืนหยัดในเหตุผลและความดีถ้าทุกคนมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความวิปริตผันผวนของสังคมช่วยกันปลูกฝังความรู้ความคิดความมีเหตุผลให้เกิดมีในอนุชนสังคมของเราก็จะเข้ารูปเข้ารอยดีขึ้นเป็นลำดับ
0: พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา30พฤศจิกายน2514
1: เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก้าวสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ็ลอยไปแม
1: ่นี่มันที่สาธารณะหน่อยชะชะชะมาห้ามได้ไงลมมาควันก็หายถ้าทนไม่ได้เชิญไปไกล
0: ๆเออละเหยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม่
2: พ่อนี่ซอซอซอให้กำลังใจ
0: เออละเหยลอย
3: คำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่1สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายมีบางคนสงสัยว่าเขาอยู่ในวัยหนุ่มร่างกายแข็งแรงใจของเขามุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างฐานะชื่อเสียงให้เป็นเกียรติปรากฏแก่วงตระกูลงานบางอย่างทำแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบางอย่างกำลังทำอยู่และอีกหลายอย่างเป็นโครงการมุ่งหมายว่าจะทำบังเอิญนะคะจะด้วยเหตุใดก็ตามชายหนุ่มคนนี้ปุบปับหลับตาตายไปโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดทรมานและไม่มีความตกใจหรือว่าหวาดกลัวสิ่งใดถามว่าความคิดความทรงจำความรอบรู้ในเรื่องงานเหล่านี้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเราเป็นชาวพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตายแล้วไม่สูญไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เมื่อยังไม่หมดกิเลสต่างมีชีวิตหลังความตายต่อไปอีกไม่สิ้นสุดโดยมีวิญญาณธาตุนำไปสู่การเกิดเป็นชีวิตใหม่พวกที่หมดกิเลสแล้วไปเกิดที่เดียวนะคะคือพระนิพพานแล้วไม่ย้อนกลับมาเกิดอีกเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอานนท์เป็นต้นพวกที่ยังไม่หมดกิเลสยังโลภยังโกรธยังหลงอยู่ถ้าทำความดีทำบุญมากกว่าการทำความชั่วบุญก็จะดึงให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือไปเกิดเป็นพรหมอรูปพรหมตามกำลังบุญที่ทำไว้ส่วนพวกที่ชอบทำความชั่วหรือว่าบาปไว้มากบาปก็จะถ่วงให้ไปเกิดในนรกขุมต่างๆตามกำลังหนักเบาของบาปถ้าทำบาปหนักหลายอย่างก็จะตกนรกขุมใหญ่ไล่ไปทีละขุมเมื่อกรรมชั่วเบาบางลงก็จะไปตกนรกขุมบริวารชดใช้กรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเสียดายนะคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้หมดเวลาลงแล้วเรื่องชีวิตหลังความตายยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาเสนอต่อในคราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอะไรด้วยนะครับ
1: ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอะไรด้วยนะครับ
3: คุณโชคชัยแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
2: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไล่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินเราเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
3: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
2: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
3: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
2: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
3: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้

0: พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13ล้าน8แสนผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
0: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15ล้านกว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65คันรถมอเตอร์ไซค์212คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้ 600,000 กว่าบาทต่อเดือน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4ล้านกว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันกลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13ครอบครัวนี้เนี่ย2ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพัน100บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป 900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน 900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2ล้านบาทปันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีกแสนนึงรวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
0: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
2: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาเสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพพอออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากผนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: างก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไหร่เป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ถูกแล้วถูกแล้ว
1: 94.5 MHz
2: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตสาห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับ
2: เย้ยผีหลอก
3: นี่แน
2: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
3: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณแม่นะสิแต่ลืมดูฉลากก่อนแล้วมันก็มีสารเคมีที่ฉันแพ้อยู่ด้วยสิ
2: โอ้โหรักนะเด็กโง
4: ่น่าสงสารคุณเป้งนะคะก่อนจะซื้อหรือใช้เครื่องสำอางควรดูส่วนประกอบสำคัญที่แสดงบนฉลากซึ่งอย.กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยเพราะถ้าหากมีสารที่เราเคยใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556นะครับ
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ากไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: อ้าวแล้วเรามาร้องเพลงสนุกๆให้เขาลํากันมั
1: ้ยได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลําเขาจะได้ลํากันสนุกสนาน
0: เขาท่าเขาท่าเชียว
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนตรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
2: คุณเป้งขาลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
3: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
4: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนน่ะจะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนน่ะซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
5: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามินเอที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่20ไทยมั่นคงยั่งยืนสันติสุขภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
2: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
4: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
3: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยยังมีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพางระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่ของการส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
2: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิตติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
2: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10 ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทย เช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
3: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันที่หนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
2: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
4: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดเหมือนร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆเต็มเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเนี่ยเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่างที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนและเป็นหนี้และไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่ในบุญบอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
2: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
1: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ไ เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
11: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
12: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
13: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
14: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
12: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
15: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอมถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนไม่มีหลักเมื่อไม่มีหลักสุดท้ายก็เลื่อนลอยร่อนเร่เรรวนชีวิตปั่นป่วนและสับสนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่มีหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมก็ต้องตั้งใจเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาเล่าเรียนซึ่งเป็นหลักฐานเริ่มต้นในการที่จะก้าวไปสู่หลักแหล่งหลักธรรมที่ดีงามต่อไปไม่ใช่คนที่เข้าในทํานองที่ว่าเป็นผีไม่มีสารร่อนเร่ไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีสังกัดก็จะขาดซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจจากคนรอบข้างเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีหลักทั้ง3หลักได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตั้งใจรักชีวิตดูแลชีวิตด้วยการศึกษาอย่างดีที่สุดเต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่เรามีอยู่เพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีหลักทั้ง3หลักนี้แล้วเราก็จะกลายเป็นที่พึ่งให้แก่คนอีกมากมายทั่วไปรวมทั้งลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ช่วงภาษาไทยน่ารู้กับคุณครูติ๋ม

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นฤดูฝนเรามักจะได้ยินเรื่องพายุเรื่องฝนตกเรื่องน้ำท่วมทำให้รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นผู้ให้ข้อมูลข้อมูลต่างๆจะมาจากดาวเทียมเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยที่เกิดจากน้ำท่วมดาวเทียมจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ข้อมูลเรื่องพายุฝนดาวเทียมเกิดจากการรวมคำว่าดาวกับเทียมดาวเทียมคือสิ่งที่ส่งขึ้นไปในอวกาศให้วิ่งรอบโลกมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์สำรวจภาวะอยู่ภายในเด็กๆได้รู้จักกับดาวเทียมแล้วนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าดาวเทียมแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไทย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz